0: company is good.
1: Okay, so why do you think it's good?
0: I think this company is good because I like it.
1: Why do you like it?
0: I like it because the company is good.
1: So why do you think this company is good?
2: I think this company is good because I like it.
3: พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
4: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้นะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilege to be a part of your success and it would be very good for my career path โอ้โหดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากๆที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
0: ดีค่ะงั้นพี่มาพูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
1: So what are your plans for your career?
0: Oh, how did you know? I have a plan to go to Korea next month.
1: I don't mean Korea, I mean career.
0: พี่คริสคะมันแตกต่างกันยังไงคะออกเสียงเหมือนกันเลย
4: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: อ้าว
4: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career? C-A-R-E-E-R career ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier เนี่ยนะครับไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะเขาถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
0: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
4: เกาหลีก็ career
0: ฮะ
4: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
4: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
0: My plan is I want to be your secretary for a long time
1: okay so can I count on you
4: กุ๊กทำอะไรอ่ะ
0: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
4: นับทำไม
0: ก็เขาบอกให้หนูเขา
4: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
0: like 1 2 3 I be there
4: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
4: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอใช่ไหม You can count on me so บอกเลย You can count on me บอกเลย
0: You can count on me like 1 2 3 I be there
1: จะลองอีกนานไหมครับ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH Question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
6: ครูพี่เนทเจอนะคะครูพี่เนทเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
5: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WH question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
6: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
5: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
6: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เนทจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆ

0: ก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
1: WH question อีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า when will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand? คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next year ฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม When ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว Why Where When สนุกกันไหมคะ
1: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Itchy Feet
1: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
3: อันนี้อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
4: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไงคู่คุก
3: โอ้แน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่แหละครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: โอเคคำถามแรกต้องถามก่อนเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรไง
6: So what's so special about durian
7: The name durian is derived from the word duri meaning spice
6: คือชื่อดุเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดุริ
3: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลแถวอินโดคะนะซึ่งแปลว่าน้ำ
7: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
6: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
3: กลิ่นมาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
6: มันอยู่นานมาก
3: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
7: ่ But the taste is magnificent
6: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
3: ซินเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
7: That's why it's called the king of fruits
6: เลยมีชื่อว่าเป็น
3: ราชาแห่งผลไม้มันดีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
6: so why fry it
3: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
7: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
6: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
3: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะจ๊ะป้า
6: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
3: ๆทั้งปีเลยแล้วข้อที่หนึ่งนะ
7: Two is kill the smell
3: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
7: Sure
3: okay นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่ายครับ
7: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
3: อ๋อโอเค and that is the executioner
6: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
7: ี่คุณพ่อค่ะ
3: เอ้าสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบ้อเลยนะ
6: โอ้โห
3: นะครับแล้วต้องขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่ายครับ
7: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
6: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
3: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพต้องชั้นดีเลยทีเดียว
6: เป็น finest
3: นี่ไงโอเคว้าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
7: We take the husk off
3: Oh we take the husk off
6: ปอกเปลือกออก
3: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
6: ไม่ใช
3: ่กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
7: ้ One you get the inside you pick out the seeds
6: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเน
3: ี่
6: ยเราก็เอาเมล็ดออก
7: You then slice it into thin pairsThen we fry it in vegetable oil
6: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
3: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
7: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
3: ทอดเสร็จไม่จบนะ
6: ต้องเอาไปอบ
3: เอาไปอบเพื่ออะไร
6: ให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
3: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
7: Then packaging
3: แน่นอน
6: ก็ใส่หีบห่อซะ
3: ฮะขอบคุณครับพี่ตายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chip
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น WH question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
1: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร

0: เห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไร that is a catนั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า what is your name คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ my name is ฉันชื่อ my name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ what นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง It is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้ว It is 10 ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ It is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ What ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่าWhat do you do? คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do? คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าDidn't you go to school? ใช้อะไรดีคะระหว่าง What, Where, When, Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Why นะคะ Why didn't you go to school? ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า Why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
2: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Where you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง What Where When หรือ Why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ Where นั่นเองค่ะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ Where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
1: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไร When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไหร่น้องๆคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
2: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะWhat would you like for dinner? คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
2: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูเลย
3: Good morning Vocab King
4: We will start now. Adam.
5: A-T-O-M.
4: Dream.
5: D-R-E-A-M.
4: Listen.
5: L-I-S-T-E-N.
4: Possible.
5: P-O-S-S-I-B-L-E.
4: Tonight.
5: T-O-N-I-G-H-T.
4: Apologize.
5: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
4: Cosmetic.
5: C-O-S-M-E-T-I-C.
4: Furniture.
5: FURNITURE.
4: Kidney.
5: KIDNEY.
4: Pollute.
5: POLLUTE.
4: Advertisement.
5: ADVERTISMENT.
4: Advertisement.
5: ADVERTISMENT.
4: Advertisement.
5: Pass.
4: Chemistry.
5: CHEMISTRY.
4: Firecracker.
5: FIRECRACKER.
4: Inheritance.
5: Pass.
4: Obese.
5: OBESE.
4: Piranha.
5: PIRANHA.
4: Grocery.
5: Again, please.
4: Grocery.
5: GROCERY.
4: Aviary.
5: AVIARY.
4: Hyphen.
5: Pass.
4: Nevertheless. Nevertheless.
5: NEVERTHANLESS.
4: Nevertheless.
5: Pass.
4: Calm.
5: CALM.
4: Honest.
5: HONEST.
4: Outline.
5: OUTLINE.
4: Shoes.
5: CHOUE.
4: Shoes.
5: CHOOSE.
4: Shoes.
5: Pass.
4: White.
5: WHITE.
4: White.
5: Pass.
4: Capsize. Oh, time's up. The final round.
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่เน็ตคะแล้วจากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะ however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
2: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
1: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
2: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
6: これは粘土で種をコーティングしてます。
7: はい、ああ、本当に種の中に入ってるんですね。
6: そうですね。はい、
7: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
6: それが袋
7: 今日午前中に
6: はい
7: โอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการ

0: ปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก็โตประมาณนี้ครับ
1: ショベコントロールをやってまして、はい、まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
0: ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตแบบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
2: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันนึงสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
3: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
4: เอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ายาพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides here เห็นไหมคะ pesticideเป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
3: คำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
5: an example of a pest is a worm
3: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้องๆ
4: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide i n s e c t i c i d e insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticideเห็นไหมคะคำว่า insecticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
3: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง i n s e c t insect แมลง

0: insecticides แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
1: an example of an insect is a fly
0: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
2: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้าม question mark นะคะ
2: ข้อที่สองนะคะ what where when whywhat แปลว่า
0: อะไร
2: where แปลว่า
0: ที่ไหน
2: when แปลว่า
0: เมื่อไร
2: และ why แปลว่า
0: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
2: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pest แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
1: Kill two birds with one stone.
2: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
0: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
3: ฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอัศวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทางที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทันหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไปR ค่ะ R มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูร์นิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ w-r-o-n-g เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเสมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็บเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเห่า rice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป correct มันจะมี นิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน correct นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง r ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load

load loading อะ loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road road la load road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลองยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ

0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
1: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองเห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
12: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าแล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะต้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
2: 5 4 3 2 action
5: หนูดีค่ะ
6: พอยใสค่ะ
7: หนูนี้ค่ะ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
8: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆชอบถ่ายภาพกันไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายภาพก็เพื่อเก็บความประทับใจความทรงจำดีๆกันใช่ไหมคะแต่สำหรับในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายมากกว่านั้นค่ะแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันต่อกับพี่โนนิดเลยดีกว่าค่ะ
9: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ

ึกษาและฝึกฝนการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองจนเป็นนักถ่ายภาพที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งทรงเชี่ยวชาญการล้างฟิล์มการอัดขยายภาพทั้งภาพขาวดำและภาพสีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมทุกพระองค์

้ก็จะเป็นรูปที่ทรงถ่ายเมื่อเสด็จตรวจราชการตามสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการทรงงานค่ะ

เรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่อนๆไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้พ่อแสงมีเรื่องราวดีๆจากเยาวชนที่ตั้งใจทำตามพ่อสอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันต่อ

0: ของการทำดีตามพ่อสอนที่โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่มีการเรียนรู้และซึมซับสิ่งดีๆจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจซึ่งวันนี้โนนี้ก็มีเพื่อนๆที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจและทำหน้าที่เป็นเยาวชนที่ตั้งใจทำดีตามพ่อสอนมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียวพรสังยางอายุ11ปีโรงเรียนวังขามนาดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภักดิ์ราชยาโชคอายุ11ปีโรงเรียนน้องขามนาดีค่ะ
1: ชอบถ่ายภาพค่ะ
2: เพื่อจะได้เก็บเรื่องราวความประทับใจในอดีตสิ่งที่น่าจดจำสิ่งที่หาชมได้ยากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดไม่บ่อยนักไว้ดูค่ะ
1: คงมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจค่ะ
3: การเรียนรู้ที่ได้จากภาพถ่ายของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เราได้รับการเรียนรู้ดีๆมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
0: โอเคไหมพลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซ่
0: ว่าขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอนเพราะโอกาสเช่นนี้หายากถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีกเพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อยจึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้องสะสมความรู้ในทางหลักวิชาและความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุดแล้วจะไม่ต้องเสียใจเมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตนคือทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตนและช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าและด้วยความร่มเย็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานแก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10 เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลย

0: ครดิตเขาค่อยใสไวเลสก็ติดค่อยใส
1: โอเค
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
3: ทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
4: มีอะไรกันเหรอหลาน
5: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
4: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนบริการแท็กซี่ของลุงสัน
6: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
4: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
3: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
5: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุ
6: ข ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริง
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 ถึง 10:40 น
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: การสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนกันต่อนะครับแต่ก็ยังอยู่ในหน่วยของการเรียนรู้หน่วยที่4นั่นเองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4การเจริญเติบโตของพืช นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของธาตุอาหารของพืชซึ่งเป็นตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องธาตุอาหารของพืชเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับ1นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญนะครับของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของพืชจากนั้นนะครับในข้อที่2หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของธาตุอาหารแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้ปุ๋ยนะครับที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่ครูกำหนดซึ่งวันนี้จะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนได้วิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเราจะสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมสถานการณ์ที่ครูกำหนดหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับข้อที่1นักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะครับโดยการที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเลือกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและก็รวบรวมนะครับเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ทำการสืบค้นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธาตุอาหารนะครับแล้วก็นำมาจัดกระทำแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับและข้อที่2นะครับการลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชนะครับจากสถานการณ์ที่กำหนดมาร่วมกันวิเคราะห์และก็ลงความเห็นนะครับว่ามันเกี่ยวกับชนิดของธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างไรนะครับสถานการณ์นั้นพืชต้องการธาตุอาหารอะไรเราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ลงความเห็นร่วมกันในกลุ่มของเราด้วยนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติและก็ค่านิยมนะครับ1ความอยากรู้อยากเห็นนะครับนักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นนะครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชนะครับที่ขาดธาตุอาหารเหล่านั้นและข้อที่2การยอมรับความเห็นต่างนะครับเรามีการลงความเห็นซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการยอมรับความคิดเห็นวันนี้เราก็จะได้ฝึกด้วยนะครับในการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะครับที่อาจจะแตกต่างจากความคิดเห็นของเรานะครับโดยที่เราจะต้องยอมรับและก็รับฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ก็คือการยอมรับความเห็นต่างนะครับโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองแล้วก็ลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นั่นเองนะครับต่อมาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้ข้อที่1นักเรียนจะได้พูดถ่ายทอดความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารจากการที่นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็จัดกระทำข้อมูลผ่านมาแล้วนะครับและข้อที่2คิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจเลือกวิธีการปรับปรุงดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชในสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะครับพร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบด้วยนะครับว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดนั้นในการที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหลักของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคุณครูมีอะไรมาให้เราได้ทบทวนในวันนี้นะครับตั้งใจดูนะครับว่าครูมีอะไรให้เราได้ทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาล่ะสิ่งที่ครูอยากจะทบทวนกับนักเรียนในวันนี้นะครับจากสไลด์ของครูช่วงทบทวนชวนให้คิดครูมีรูปภาพให้นักเรียนได้ดู2รูปภาพนะครับรูปภาพแรกรูปภาพมะเขือเทศที่มีลักษณะปกติก็คืออยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับส่วนรูปภาพที่2เนี่ยจะอยู่ทางขวามือก็คือเป็นรูปภาพมะเขือเทศที่มีลักษณะผิดปกติตอนนี้ให้นักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองสังเกตรูปภาพทั้ง2รูปภาพนี้นะครับว่ามันมีจุดที่เหมือนหรือมันมีจุดที่แตกต่างกันอย่างไรลองสังเกตดูนะครับมีใครพอจะเห็นความแตกต่างแล้วบ้างมีไหมมีคนที่มองเห็นจุดที่แตกต่างบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะขอถามคำถามกับนักเรียนนะครับคำถามของครูนะครับมีว่าอย่างไรบ้างนะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ขอถามว่ารูปภาพมะเขือเทศทั้ง2รูปภาพมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรเตรียมธงไว้ครับ นะจาก2รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรูปภาพของมะเขือเทศทั้ง2รูปภาพเลยนะครับ2รูปภาพนั้นมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเราเห็นจุดอันแตกต่างกันบ้างเอาล่ะตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเนาะเตรียมธงไว้แล้วก็เอามือไว้ที่ไหนนะจับที่หูได้เลยนะครับวันนี้ธงสีแรกจะเป็นธงสีอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับจากที่เขาได้สังเกตรูปภาพ2รูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาเห็นลักษณะอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตั้งใจฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ขนาดและสีครับ
0: ขนาดและสีมันเป็นยังไงครับ
1: สีจางครับ
0: สีจางขนาดเป็นยังไงที่มันแตกต่างกันมันเป็นไงครับขนาดของมันเป็นไงมันเล็กมันใหญ่ต่างกันใช่ไหมหรือยังไง
1: มันเล็กกว่าร
0: ูปไหนเล็กกว่าระหว่างซ้ายกับขวา
1: ขวาครับ
0: ขวาเล็กกว่าปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มที่6นะกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาเห็นอะไรบ้างจากที่เขาได้สังเกตรูปภาพ2รูปภาพเมื่อสักครู่นี้มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: รูปทางด้านซ้ายมีความสดใหม่ส่วนรูปทางด้านขวามีความเหี่ยวหรือแก่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีกลุ่มที่2นะฟังกลุ่มที่2อีกสัก1กลุ่มนะครับว่าเขาเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปภาพของมะเขือเทศที่มีลักษณะที่ผิดปกติกับลักษณะที่ปกตินะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: รูปด้านซ้ายนะคะมีความเป็นสีแดงสดค่ะสำหรับลูกที่สุกนะคะส่วนลูกที่ไม่สุกก็มีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ไม่มีรอยฟกช้ำค่ะส่วนฝั่งขวานะคะมีรอยเน่าค่ะบริเวณตรงกลางแล้วก็เป็นรูใหญ่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้ครูขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับรูปภาพที่เราได้สังเกต2รูปภาพนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปภาพฝั่งขวามือเนี่ยนะครับที่เป็นรูปภาพของมะเขือเทศที่มีลักษณะผิดปกตินะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นรอยดำๆเห็นไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างจากรูปภาพฝั่งซ้ายมือที่เพื่อนกลุ่มที่2ตอบมานะครับเพราะฉะนั้นจาก2รูปภาพนี้นะครับลักษณะที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือมะเขือเทศทั้ง2รูปภาพนี้จะมีจุดที่มันแตกต่างกันอยู่จากที่เราได้สามารถสังเกตได้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือผลของมะเขือเทศมันจะมีบริเวณที่มันเน่าบริเวณก้นใช่ไหมภาพฝั่งขวานะครับโดยมีลักษณะเป็นจุดสีดำๆขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นถึงข้อแตกต่างของมันนะครับคำถามต่อมาครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชมีลักษณะผิดปกติอะไรนะตอบได้เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่6นะครับขออภัยครับกลุ่มที่6บอกว่าขาดสารอาหารสูญเสียน้ำกลุ่มที่4แมลงมากัดมาทำลายใช่ไหมขาดความชุ่มชื้นขาดธาตุอาหารเพื่อนบอกมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับจากที่เราสังเกตดูนะครับเราสามารถที่จะคิดแล้วก็บอกได้นะว่ามันที่สาเหตุที่มันมีความผิดปกติเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอาจจะเกิดจากการที่พืชเป็นโรคนะครับหรืออาจจะขาดธาตุอาหารหรืออาจจะเป็นเพราะพืชนั้นถูกแมลงกัดก็ได้นะครับอันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับคำถามต่อมานะครับพืชที่ขาดธาตุอาหารจะแสดงอาการผิดปกตินะครับให้เราเห็นได้พืชที่ได้รับธาตุอาหารครบถ้วนจะเจริญเติบโตเป็นพืชที่ปกติแล้วก็แข็งแรงนะครับครูก็เลยอยากจะถามต่อว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการมีอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อพืชอย่างไรนักเรียนพอรู้ว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างที่พืชน่าจะมีความต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนตอบมานะครับแต่ว่าครูจะยังไม่เฉลยให้หรอกว่าที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ธาตุอาหารที่พืชต้องการหรือไม่นะครับเราจะมาเรียนรู้และหาคำตอบไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับจากการทำกิจกรรมที่1ทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการนะครับ สิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1ทําอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมเราก็มีใบงานที่1ด้วยนะครับทําอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเรากันก่อนนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้ที่เราจะต้องทำนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมีการเจริญเติบโตมีธาตุอาหารใช่ไหมเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้ที่จะต้องทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารของพืช นั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับมีใครรู้ยังในใบกิจกรรมมีนะอ่านพร้อมกันซิในใบกิจกรรมของเราวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คืออธิบายความสำคัญของธาตุอาหารของพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขั้นตอนแรกนะครับข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับจะต้องสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารแล้วก็บันทึกผลนะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนจะได้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำกิจกรรมนะครับเพราะนั้นในใบกิจกรรมที่1ของนักเรียนเนี่ยนะครับจะมีตารางอยู่ใช่ไหมตารางข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลนะครับว่าพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับนักเรียนเขียนชื่อธาตุอาหารลงไปแล้วบอกด้วยว่าถ้าขาดธาตุอาหารชนิดนั้นอาการที่มันจะแสดงออกมามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตารางบันทึกผลที่เราจะต้องบันทึกผลลงไปด้วยนะครับพร้อมกับบอกแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาจากแหล่งไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหรือข้อมูลที่นักเรียนบันทึกลงในตารางเนี่ยนะครับมาจัดกระทำนะครับแล้วก็นำเตรียมนำเสนอนะครับในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่กลุ่มของเราเลือกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับและก็คำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด2ข้อนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้นักเรียนมีคำถามไหมครับก่อนที่ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ
4: ลง

0: เอาละครับตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับแล้วก็อาการที่จะแสดงออกมานะครับถ้าขาดธาตุอาหารนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการที่จะลุกขึ้นตอบนะครับให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับว่าถ้าขาดธาตุอาหารนั้นไปนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลการทำกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูที่ตารางกันเลยเนาะธาตุอาหารแรกนะครับที่เราจะสืบค้นได้นะครับก็น่าจะเป็นธาตุไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวขอฟังนะครับกลุ่มไหนที่สืบค้นไนโตรเจนได้บ้างกลุ่มที่4เนาะเดี๋ยวฟังกลุ่มที่4นะครับว่าหลังจากที่เขาสืบค้นมานะครับธาตุไนโตรเจนเนี่ยถ้าพืชชนิดนั้นขาดไปนะครับจะแสดงอาการอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: 1. มีอาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นบนจากนั้นจะเหี่ยวและร่วง 2. ลำต้นจะแคะแกลนให้ผลผลิตที่ต่ำ 3. เกิดอาการอวบน้ำส่งผลต่อพืชและส่งผลต่อพืชที่สร้างเส้นใยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มที่4สามารถสืบค้นได้นะครับเพิ่มเติมจากครูนะครับว่าพืชชนิดนั้นนะครับขาดธาตุไนโตรเจนนะครับอาการที่จะพืชนั้นจะแสดงออกมานะครับก็อย่างเช่นมีอาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นบนนะครับจากนั้นจะเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะครับลำต้นแคะแกรนได้ให้ผลผลิตเนี่ยในปริมาณที่ต่ำนะครับเกิดอาการบวมน้ำส่งผลต่อพืชที่สร้างเส้นใหญ่นะครับต่อมาธาตุอาหารชนิดที่2นะครับก็คือฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับกลุ่มไหนโอเคกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3บ้างนะครับว่าการที่พืชขาดธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับจะแสดงอาการอย่างไรขอเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
2: ถ้าไม่มีธาตุฟอสฟอรัสนะครับจะทำให้การเจริญเติบโตของพืชการกระตุ้นการออกดอกและการเจริญเติบโตของรากได้ไม่ดีครับและใบจะเปลี่ยนสีและหลุดร่วงครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับอันนี้ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3ที่เขาสามารถสืบค้นได้นะครับถ้าหากว่าพืชชนิดนั้นนะครับขาดธาตุฟอสฟอรัสนะครับใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะหลุดร่วงไปนะครับรูปร่างใบผิดปกตินะครับมีจุดที่ใบนะครับซึ่งเกิดจากการที่เซลล์เนี่ยเสื่อมสภาพลำต้นแคะแกลนออกดอกช้าจำนวนดอกผลและเมล็ดน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหาร2ชนิดแรกนะครับต่อมาชนิดที่3ก็คือโพแทสเซียมกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนโอเคกลุ่มที่2นะครับเขาสืบค้นโพแทสเซียมได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับคำตอบหรือการผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2เชิญได้เลยครับ
3: ถ้าพืชนั้นขาดโพแทสเซียมนะคะจะเกิดขอบใบไหม้ใบแก่เหลืองจุดสีน้ำตาลลำต้นอ่อนแพ้โรค

0: ่วงง่ายเปราะง่ายเจริญเติบโตช้าสีไม่สวยรสชาติไม่ดีสุกไม่สม่ำเสมอรากพัฒนาไม่เต็มที่เช่นมะเขือเทศก็คือผิวเล็กแล้วก็ผิวไม่เรียบแล้วก็มีจุดค่ะที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มาของแหล่งข้อมูลคือปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับการขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับอย่างเช่นมีจุดเล็กๆสีขาวหรือเหลืองเริ่มจากปลายใบและขอบใบนะครับของขอบใบล่างนะครับเข้าหากลางใบเส้นใบเขียวลำต้นจะอ่อนแอล้มง่ายนะครับผลไม่เจริญเติบโตรสชาติไม่ดีแล้วก็สีไม่สวยด้วยนะครับอันนี้คือการขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับต่อมามีธาตุอะไรอีกบ้างแคลเซียมกลุ่มไหนกลุ่มที่5ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
2: ถ้าขาดธาตุแคลเซียมครับจะทำให้ใบหงิกใบไหม้ผลแตกหรือกลผลเน่าครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับอันนี้คือผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่5นะครับการขาดธาตุแคลเซียมนะครับอาการที่จะสามารถแสดงออกได้ก็คือแตกใบอ่อนเนี่ยช้ายอดอ่อนและดอกจะหงิกงอรีบเล็กแล้วก็ใบม้วนงอขอบใบจะแห้งขาวนะครับระบบรากไม่เจริญผลแตกแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะครับผ่านไปสำหรับธาตุแคลเซียมนะครับต่อมาธาตุอาหารต่อมาของพืชนะครับที่พืชจะต้องการและถ้าขาดเนี่ยนะครับคือธาตุแมกนีเซียมนั่นเองนะครับคือธาตุแมกนีเซียมเนาะธาตุแมกนีเซียมเดี๋ยวเรามาดูนะครับกลุ่มไหนดีกลุ่มที่1เนาะผลการทำกิจกรรมผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่1จะเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่1ได้เลยครับ
3: ใบแก่มีสีเหลืองซีดแต่เส้นใยยังคงมีสีเขียวอาจจะมีจุดขาวกระจายตามแผ่นใบมีอาการจากล่างขึ้นบน2ใบกรอบหักง่ายครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับอันนี้คือผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่1นะครับการขาดธาตุแมกนีเซียมของพืชนะครับอาการที่พืชจะสามารถแสดงออกมาได้ก็คือใบแก่มีสีเหลืองซีดนะครับแต่เส้นใบยังคงมีสีเขียวอาจจะมีจุดขาวกระจายตามแผ่นใบมีอาการจากใบล่างขึ้นบนนะครับใบกรอบแล้วก็อาจจะหักง่ายด้วยนะครับธาตุอาหารต่อมานะครับก็คือกรรมถันกลุ่มไหนที่สืบค้นกรรมถันได้บ้างโอเคกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่6นะครับว่าถ้าพืชขาดธาตุกรรมถันนั้นจะแสดงอาการอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: หากขาดธาตุกรรมถันอาการของพืชจะมีลักษณะใบอ่อนและใบมีสีเหลืองซีดเล็กลงลำต้นผอมและรีบเล็กค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือผลการสืบค้นของกลุ่มที่6นะครับหากพืชขาดธาตุกรรมถันนะครับแสดงอาการอย่างไรบ้างนะครับใบอ่อนและใบแก่อาจจะมีสีเหลืองซีดนะครับแล้วก็เล็กลงยอดชะงักการเจริญเติบโตลำต้นผอมแล้วก็รีบเล็กนะครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารนะครับที่พืชเนี่ยขาดเนาะทีนี้ต่อมานะครับหลังจากที่เราได้สืบค้นแล้วนะครับเราจะต้องนำเสนอนะครับก็คือจัดกระทำข้อมูลมีกลุ่มไหนได้จัดกระทำข้อมูลแล้วบ้างมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม6ใช่ไหมมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอบ้างไหมหลังจากที่เราได้จัดกระทำข้อมูลแล้วถ้างั้นเดี๋ยวขอเป็นกลุ่ม6นะลองดูว่ากลุ่ม6เขาจะจัดกระทำข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับช่วยนำเสนอนะครับการจัดกระทำข้อมูลให้เพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าเราสามารถที่จะจัดกระทำได้อย่างไรบ้างนะครับขอสักหนึ่งคนนะครับลุกขึ้นนำเสนอให้เพื่อนได้เลยครับ
5: อันที่1นะคะขาดแคลเซียมค่ะอันที่2ขาดกรรมถันอันที่3ขาดโพแทสเซียมอันที่4ขาดแมกนีเซียมอันที่5ขาดไนโตรเจนอันที่6ขาดฟอสฟอรัส
1: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับการจัดกระทำข้อมูลของกลุ่มที่6เนี่ยนะครับเขาได้วาดรูปภาพออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะได้เขียนให้ดูด้วยว่าบริเวณไหนนะครับพืชขาดธาตุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากรูปภาพนะครับที่เราได้ดูบนสไลด์ตอนนี้นะครับเป็นรูปภาพของต้นพืชเนี่ยนะครับที่

ขาดธาตุอาหารใช่ไหมครับบริเวณไหนขาดธาตุอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้นะครับขาดธาตุกรรมฐานนั่นเองนะครับจากที่เราได้สืบค้นข้อมูลมานะครับเราจะเห็นว่าการขาดธาตุกรรมฐานเนี่ยใบพืชก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมครับเหลืองซีดด้วยนะครับต่อมานะครับขาดแมกนีเซียมนะครับนั่นจะสังเกตเห็นว่าถ้าใบพืชที่ขาดแมกนีเซียมนะครับจะมีลักษณะใบที่เหลืองแล้วก็แต่ว่าเส้นใบก็ยังมีสีเขียวอยู่นะครับต่อมาขาดฟอสฟอรัสเป็นยังไงขาดฟอสฟอรัสเป็นไงบ้างมันมีลักษณะเป็นไงสีอะไรสีม่วงม่วงใช่ไหมครับนี่คืออาการที่เราสามารถสังเกตได้นะครับต่อมาขาดแคลเซียมเป็นไงยอดมันเป็นไงมันจะหยิกหยิกงองอใช่ไหมครับอันนี้คือการขาดแคลเซียมนะครับต่อมาขาดโพแทสเซียมเป็นไงใบมีลักษณะเป็นไงเหี่ยวใช่ไหมครับโดยที่จะเหี่ยวจากขอบนอกใช่ไหมครับเข้าไปนะครับเห็นเป็นลักษณะสีน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็ขาดไนโตรเจนนะครับอันนี้คือลักษณะของใบพืชนะครับที่จะแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าพืชชนิดนั้นขาดธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับจากรูปภาพนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปภาพที่ดูนะตอนนี้จะเป็นพืชต้นเดียวใช่ไหมซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ดูว่าถ้าขาดจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละต้นก็อาจจะขาดธาตุอาหารที่อาจจะบางต้นเนี่ยอาจจะขาดแค่ธาตุเดียวนะครับบางต้นอาจจะขาด2ธาตุก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการนำเสนอแล้วก็การจัดกระทำข้อมูลให้นักเรียนได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับเอาละคำถามท้ายกิจกรรมนะครับตอนนี้คำถามที่1 นักเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าพืชต้องการธาตุอาหารชนิดใดในปริมาณมากและถ้าขาดธาตุอาหารเหล่านั้นจะมีผลอย่างไรต่อพืชจากที่เราได้สืบค้นมาแล้วก็ได้นำเสนอมามีธาตุอะไรบ้างที่พืชต้องการในปริมาณมากที่เราได้นำเสนอผ่านไปมีธาตุอะไรบ้างตอบพร้อมกันได้เลยครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันแล้วก็แคลเซียมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากซึ่งการขาดธาตุอาหารแต่ละชนิดก็จะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะเขียนคำตอบเพิ่มเติมได้เลยจากการที่เราได้นำเสนอผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและคำถามท้ายกิจกรรมในข้อที่2นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรจากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรดีมีใครพอสรุปได้ไหมพืชต้องการธาตุอาหารเพียงแค่ชนิดเดียวไหมไม่พืชต้องการธาตุอาหารในหลายๆชนิดใช่ไหมซึ่งถ้าขาดไปเป็นยังไงพืชจะเป็นยังไงมันจะเหี่ยวไม่เจริญเติบโตมันจะแสดงอาการให้เราเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะต้องการให้พืชชนิดนั้นกลับมาเจริญเติบโตได้ปกติเราควรทำยังไงใส่ปุ๋ยที่พืชชนิดนั้นขาดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าธาตุอาหารในดินเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับถ้าขาดธาตุอาหารพืชก็จะแสดงอาการผิดปกติให้เราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ต้องทำให้พืชนั้นได้รับธาตุอาหารให้เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนกับความต้องการของพืชด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมนี้นะครับเอาล่ะคำถามนี้นะครับหากพืชที่นักเรียนปลูกแสดงอาการผิดปกติอย่างเช่นใบเหลืองซีดต้นรีบเล็กผลไม่เจริญนักเรียนจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตเป็นปกติถ้าสมมติว่าเราปลูกพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วเราสังเกตเห็นอาการผิดปกติเราจะทำยังไงบ้างตอนแรกเราทำไงลดน้ำเลยเหรอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรล่ะแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าพืชนั้นขาดธาตุอะไรหรือใส่ลงไปเลยหนูไม่รู้ว่ามันขาดธาตุอะไรหนูใส่ลงไปเลยได้ไหมทำไงดีสังเกตศึกษาก่อนตอนแรกเราต้องดูอาการก่อนใช่ไหมว่ามันแสดงอาการอะไรใช่ไหมแล้วเราต้องทำไงต่อเราต้องไปดูว่าอาการที่มันแสดงนั้นคือมันขาดธาตุอะไรใช่ไหมซึ่งเราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำได้นะครับเราต้องวิเคราะห์กันก่อนว่าสาเหตุที่มันแสดงอาการนั้นเป็นเพราะขาดธาตุอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืชที่เราปลูกใช่ไหมอันนี้ก็คือแนวทางนะครับในการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำใบกิจกรรมที่หนึ่งนี้ขึ้นมานะครับปรับปรุงดินเพื่อปลูก

0: ร่าวๆได้อย่างไรแล้วก็ใบงานที่1 นะครับปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการทำกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรธาตุอาหารของพืชใช่ไหมครับก็ยังเกี่ยวกับธาตุพืชเหมือนเดิมนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเลือกใช้ธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่เราทำผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้แล้วว่าถ้าขาดธาตุอาหารชนิดนี้พืชจะแสดงอาการอย่างไรใช่ไหมเราจะได้นำความรู้ตรงนั้นมาใช้ในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมที่จะอ่านยัง
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ให้นักเรียนอ่านกิจกรรมนี้พร้อมกันได้เลยครับอ่านได้เลยครับอ่านได้เลย

0: ันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราจะได้ใช้ความรู้จากการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับธาตุอาหารผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าชาวนาคนหนึ่งนะครับปลูกข้าวในพื้นที่เดิมเนี่ยติดต่อกันนานหลายปีนะครับแล้วเขาก็ไม่มีการปรับปรุงดินอะไรเพิ่มเติมเลยเขาปลูกซ้ำๆนะครับแล้วเขาพบว่าข้าวที่เขาปลูกเนี่ยมันมีลักษณะผิดปกติก็คือใบล่างกลายเป็นสีเหลืองนะครับปลายใบเหลืองใบด้านล่างตายเหลือเพียงใบอ่อนสีเขียวนะครับต้นข้าวแคะแกลนแตกกอน้อยให้ผลผลิตต่ำอันนี้คืออาการที่แสดงออกมานะครับหลังจากที่เราศึกษาสถานการณ์นี้แล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันแล้วอภิปรายว่าข้าวที่ชาวนาคนนั้นปลูกนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นเพราะอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็บันทึกผลลงไปนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วก็เลือกแนวทางการปรับปรุงดินเพื่อแก้อาการผิดปกติของข้าวแล้วก็บันทึกผลแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำเสนอด้วยนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับ2ข้อนี้แล้วก็มีคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะครับโอเคกิจกรรมนี้มีคำถามไหมมีไหมเราต้องทำยังไงบ้างเราต้องศึกษาสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ช่วยกันใช่ไหมว่าพืชนั้นแสดงอาการนั้นออกมาเพราะสาเหตุอะไรใช่ไหมครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะพอวิเคราะห์ได้แล้วเนาะนะครับนักเรียนพอบอกได้ไหมว่าสถานการณ์นี้ขาดธาตุอะไรขาดไนโตรเจนใช่ไหมเดี๋ยวครูขอสักหนึ่งคนอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังหน่อยครับใครดีขออาสาสักหนึ่งคนอธิบายโอเคตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับลุกขึ้นได้เลยนะครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าจากอาการที่มันแสดงเนี่ยเป็นเพราะอะไรและเราจะมีแนวทางการปรับปรุงอย่างไรนะครับขอเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ข้าวแสดงอาการผิดปกติเพราะดินขาดอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวเช่นไนโตรเจนเนื่องจากไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของอะมิโนโปรตีนสารประกอบในเซลล์และคลอโรฟิลซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของต้นข้าวในช่วงแตกกอจนถึงการสร้างเมล็ดข้าวข้าวต้องการไนโตรเจนมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนรวงข้าวเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวต่อรวงข้าวและช่วยให้ข้าวแก่ช้าเพื่อจะได้สร้างอาหารสะสมในเมล็ดข้าวได้มากค่ะ
0: เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับการที่สถานการณ์นี้คือข้าวมันขาดธาตุไนโตรเจนเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี
1: เติมปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นไนโตรเจนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเก่งมากๆเลยนะครับจากสถานการณ์ที่เราได้ศึกษานะครับนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่านะครับการที่ข้าวนะครับแสดงอาการเหล่านั้นออกมานะครับเนื่องจากว่าต้นข้าวเนี่ยขาดธาตุอาหารก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือเติมปุ๋ยที่มีเป็นไงที่มีธาตุอะไรลงไปการแก้ปัญหาก็คือหรือแนวทางการปรับปรุงดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือการเติมปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของธาตุไนโตรเจนลงไปได้นะครับหรือจะเป็นใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับที่มีแหน่แดงลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในแหน่แดงเนี่ยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนนะครับให้กับต้นข้าวแล้วอาการที่ต้นข้าวแสดงก็จะหายไปนั่นเองนะครับโอเคคำถามท้ายกิจกรรมจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ข้าวขาดธาตุอาหารใดตอบได้ไหม
2: ตอบได้
0: ขาดธาตุอะไรครับ
2: ไนโตรเจน
0: ขาดธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าต้นข้าวนั้นแสดงอาการก็คือใบล่างกลายเป็นสีเหลืองปลายใบเหลืองแล้วก็ใบด้านล่างตายเหลือเพียงใบอ่อนสีเขียวซึ่งเป็นอาการที่พืชขาดธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับข้อที่2ถ้าต้องการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีควรปรับปรุงดินอย่างไรเราต้องปรับปรุงยังไงนะเมื่อกี้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนนั่นเองนะครับใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนหรืออาจจะโดยใช้อาจจะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร4600ก็ได้นะครับหรือใส่ปุ๋ยชีวภาพที่มีแหน่แดงลงไปในนาข้าวก็ได้เพื่อให้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ในแหน่แดงเพิ่มปริมาณไนโตรเจนอันนี้ก็คือแนวทางการ

0: ปรับปรุงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้เราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าถ้าข้าวเนี่ยนะครับที่เราอ่านจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับต้องการธาตุไนโตรเจนในการเจริญเติบโตนะครับซึ่งในดินอาจจะมีธาตุไนโตรเจนไม่เพียงพอนะครับจึงต้องมีการใส่ธาตุไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยลงไปนะครับอย่างเหมาะสมเพื่อให้ต้นข้าวนั้นกลับมาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนักเรียนจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อพบว่าพืชที่เราปลูกเจริญเติบโตผิดปกติเราทำยังไงก่อนพอเรารู้แล้วว่ามันผิดปกติเราทำไงสำรวจวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมว่าอาการที่มันแสดงนั้นน่ะเกิดจากการที่มันขาดธาตุอาหารอะไรนะครับพอวิเคราะห์เสร็จรู้แล้วว่าขาดธาตุอาหารอะไรเราทำไงต่อใส่ปุ๋ยลงไปเพิ่มนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องสันนิษฐานแล้วก็วิเคราะห์ก่อนนะครับว่าอาการที่พืชแสดงนั้นน่ะเนื่องจากขาดธาตุอาหารอะไรนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับที่มีธาตุอาหารเหล่านั้นลงไปแล้วเราก็ทำการสังเกตอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอาการผิดปกตินั้นมันหายไปหรือไม่ถ้าหายไปแสดงว่าเราแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถ้าไม่หายไปเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อนะครับว่าสรุปแล้วเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับโอเคนะครับสรุปบทเรียนวันนี้พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตนะครับธาตุอาหารบางชนิดพืชต้องการในปริมาณมากได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กัมมันถันนะครับแต่บางชนิดก็ต้องการในปริมาณน้อยอย่างเช่นแมงกานีสโบรอนนิกเกิลนะครับหากพืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอจะแสดงอาการให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นถ้าขาดไนโตรเจนทำให้ใบแก่ของพืชเหลืองต้นแค้ผลผลิตต่ำนะครับอันนี้ก็คืออาการที่มันสามารถที่จะแสดงออกมาให้เราเห็นได้นะครับเมื่อเราพบว่าพืชชนิดนั้นนะครับแสดงอาการผิดปกติออกมาเราก็ต้องสันนิษฐานแล้วก็หาเหตุผลหาสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วเราก็ดำเนินการแก้ไขถ้าขาดธาตุอาหารเราก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมเข้าไปแล้วสังเกตนะครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยแล้วนะครับพืชนั้นกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้เราต้องคิดหาสาเหตุต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกนะครับเรื่องการลำเลียงสารในพืชในตอนที่1นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็คือ1ใบกิจกรรมที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรและ2ใบงานที่1พืชลำเลียงน้ำและธาตุอาหารอย่างไรวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามครูมีไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:00 น.

0: 15:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 V ส่วนด้วย R บวกด้วย2 pi R ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว S ในรูปของ R แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ S เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร R นั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4 pi r การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4 pi r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4v หารด้วย r ยกกำลัง3บวกด้วย 4 pi ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า r นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า Sมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ Vส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุณคุ้นมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้ว h เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี H ส่วน 2R เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน H ส่วน 2R ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุก

0: Bathroom, the place that we take a shower or take a bath, right? Okay, today, teacher will give you the word. Each of you have to get the word, and then you have to pronounce it correctly, and then you have to put it on the board. นะคะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้รับนะคะคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกให้นะคะจะเป็นการสุ่มแล้วครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะในการทบทวนในวิธีการออกเสียงของมันนะคะ pronounce ก็คือการออกเสียงเมื่อนักเรียนออกมาตรงนี้นักเรียนออกเสียง1ครั้งแล้วนักเรียนก็เลือกให้ถูกกับหมวดหมู่ตามที่คุณครูจัดเอาไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่สมาร์ทบอร์ดนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเป็นช่องเป็นสีนะคะทั้งหมด4สี4ช่องถ้าสิ่งของสิ่งนั้นควรจะอยู่ในห้องไหนนักเรียนก็แปะไว้นะคะโดยคุณครูจะมีกาวสองหน้าไว้ด้านหลังนักเรียนออกเสียงเสร็จนักเรียนอาจจะลอกไว้ก่อนนะคะออกมาออกเสียงแล้วก็แปะไว้นะคะตามแคตตาล็อกนี้ได้เลยโอเค everyone are you ready
1: yes
0: okay I will go to you first one the group one first okay okay you can get oneอ่ะหยิบได้เลยนะคะคำไหนก็ได้คือเอาคำไหนเอ่ยโอเคโอเคกลุ่ม6คำไหนก็ได้ค่ะ
2: โอ้ยูยังยังฉัน
0: โอเคเอาให้เพื่อนด้วย1คำอันไหนดีอันนี้
2: อ
0: ัน
2: นี
0: ้โอเค next one นี่นักเรียนได้คำศัพท์แล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะออกเสียงคำศัพท์นั้นว่ายังไงอ่ะกลุ่มนี้คำว่าอะไรดีคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งโอเค
2: อินเทอร์เน็ต
0: โอเค choose one โอเค good job ได้ครบยังคะทำไหนก็ได
3: ้น้องยิ่งตัวเข้ามาดี
0: โอเคอันนี้แหละไม่ยากต่อไปเรียบร้อยนะคะครบไหมได้ครบทุกคนแล้วนะต่อไปครับทำไหนก็ได้หยิบเลย
4: เลือกได้ไหม
0: โอเคอ่ะตะกี้ออกคำไหน
4: อะไรมีลูมะ
0: นี่จ้าคนละคำคำไหนเอ่ยไม่ต้องแย่งกันโอเคเชียร์โอ้โหเอวา ไปต่อโอเคโอเค everyone have you gotten the word นักเรียนได้คำศัพท์ทุกคำแล้วใช่ไหมคะ
1: yes.
0: ครบทุกคนแล้วเนาะโอเค now you have to recheck how to pronounce each word นักเรียนต้องสำรวจแล้วว่าคำศัพท์ที่เราได้เนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างนะคะตามที่ทีเชอร์ปิ่นได้พาออกเสียงไปนะคะในหลายๆบทเรียนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้ออกเสียงไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเคงั้นทิชเชอร์ปิ่นทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้ออกมาดีไหม
1: yeah.
0: อย่างคำแรกนะคะที่ทิชเชอร์ปิ่นได้ค่ะคำแรกนักเรียนมองเห็นไหม
1: yeah.
0: I will spell it for youvase vase เวลานักเรียนออกมานักเรียนก็ชูแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียง vase คำว่า vase แปลว่าอะไรจำได้ vase we put some flowers in it แจกันควรจะอยู่ในห้องไหนนะคะนักเรียนก็แปะไปแบบนี้นะคะให้ถูกหมวดหมู่แบบนี้เองไม่ยากเลยนะคะโอเค which group wanna be the first
1: group 3
0: 2 what about group 1 โอเคเดี๋ยวงั้นคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มแล้วก็ต่อแถวกันนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะโอเค you want to be the first one you want to be the first group ใครอยากเป็นคนแรก raise your hand โอเคOkay, the first group is group 2. Everyone stand up and take the microphone with you. เดี๋ยวนักเรียนต่อแถวนะคะนักเรียนเดินออกไปทางนู้นต่อแถวมาโอเคดีมากค่อยๆเดินนะคะไม่ต้องรีบ

0: ขึ้นมาด้านบนเลยค่ะประโยคทีเชอร์ทีละคนทีละคนโอเค what is it ทีเชอร์ถือให้คำนี
1: ้ soap
0: โอเค put it on the category มันอยู่ควรอยู่ห้องไหนเอ่ยแปะไปเลยนะคะโอเค good job next one ออกเสียงได้ไหมคำนี
2: ้ towel
0: towel
2: towel
0: one more time everyone say towelWhat does it mean towel? What does it mean? ผ้าเช็ดตัวอยู่คนที่อยู่ตรงไหนคะแปะเลยโอเคแล้วก็ยื่นให้ยื่นไม้ให้เพื่อนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you so much โอเค What is it? It is
1: alarm clock
0: One more time alarm clock
1: alarm clock
0: alarm clock What is it alarm clockแล้วเราควรให้มันอยู่ตรงไหนเลือกเลยค่ะเบอร์เกอร์ bedroom I think so put it on okay thank you so much good job wonderful next one แล้วกลับที่ได้เลยค่ะ okay next group going to be group 3 you have to prepare yourself here เดินมาด้านนี้ได้เลยนะคะ okay this one
2: magazine
0: very good this one is magazineEveryone say magazine.
3: Magazine.
0: Very good. Put it on. Nice. Okay. Perfect. เอค่ะไปฟ้าได้คำว่าอะไรเอ่ย What is it?
2: Comb.
0: It's a comb.
2: Comb.
0: One more time. Comb.
2: Comb.
0: Very good. What should it be?Okay, thank you. The next one, okay. What is it?
2: Flying pan.
0: Everyone say flying pan.
3: Flying pan.
0: Okay, where should it be? Okay, good. Wonderful, thank you so much. Next one. Come next to me, please. Okay, give me the word.What is it? How to pronounce this word?
2: Toothbrush.
0: Everyone say toothbrush.
3: Toothbrush.
0: One more time. Tooth.
3: Toothbrush.
0: Toothbrush.
3: Toothbrush.
0: Very good. Where should it be? Okay, put it on. Thank you. Perfecto. Maleka, please stand next to me, please.What is it?
2: Mirror.
0: What is it? Everyone.
2: Mirror.
0: Miller. Very good. Okay. อย่าลืมแกะนะคะนักเรียนแกะกระดาษกาวไว้ก่อนได้เลยนะคะออกมาแล้วจะได้แปะได้เลยไปค่ะ What should it be? Okay. Good job. Next one. What is it? What is it?
2: Bathtub.
0: It is.
2: Bathtub.
0: Bathtub. Very good. Bathtub. Where should it be? Bathtub. ไม่มีใช่ไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: Okay. Bathtub. I think it should be with the next one. Okay. Thank you. What is it? It is
2: blanket.
0: Blanket.
2: Blanket.
0: Very good. Blanket คืออะไรคะ blanket. Blanket. Where is it?Blanket ก็คือผ้าห่มอยู่ตรงไหนโอเค good job โอเค next group is going to be group 6เลย then group 4 6 4 1 and 5เดี๋ยวให้กลุ่มที่6มาก่อนนะคะ you ready come next to me please what is it
2: Bed.
0: Bed. What is it? Bed. In Thai, bed. เตียงนอน. Okay. What should it be? Okay. Put it. Thank you. Awesome. Next one. Nadet. Okay. Nadet. What you got? Nadet got this one.
2: Pot.
0: Pot.จำได้ไหมคะ pot คืออะไร pot ในบริบทที่อยู่ในห้องครัวมันแปลว่าหม้อได้แต่ถ้ามันอยู่

0: ห้องนั่งเล่นมันสามารถเป็นกระถางได้ด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้ณเดชเลือกเลยนะคะว่าอยากจะเอาไว้ตรงไหนพอตโอเคแสดงว่าพอตนี้ก็คือหม้อนั่นเองนะคะ next one this one
1: laptop
0: laptop โอเค where should it be มันควรจะอยู่ตรงไหนเอ่ย laptop
2: bedroom
0: แล็ปท็อปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในห้องนอนเราก็ได้นะคะต่อไปโอเค how to pronounce this word จำได้ไหมคะ can you remember this word what is it
1: couch
0: a couch
1: couch
0: โอเคนะคะรูปร่างเหมือนโซฟานะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคือดีมาก couch next oneOkay, what is it?
1: Soap.
0: What is it, everyone? Soap. What is the soap? Where is the soap? Okay, we use the soap for washing, like hand or your body. หรือว่าสบู่นั่นเองค่ะ soap.
2: เป็น mattress ใช่ไหม
0: Okay.
1: Mattress.
0: What is it, mattress? จำได้ไหมคะ mattress? Mattress. ถูกต้องนะคะอยู่ในที่นอนต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องนอนโอเค wonderful next one what is it what did you got okay everyone can you remember this word what is it
2: carpet
0: carpet นะคะ carpet หรือว่าแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหม
2: พรม
0: ถูกต้องอยู่ตรงไหนดีคะ carpet good job very niceOh, okay, this one.
1: Chair.
0: Chair. Everyone, you are sitting on the chair. Okay. Where should it be? Where should it be? Okay, good job. Cooker hood. That's right. What is it?
1: Cooker hood.
0: Cooker hood. What is it, cooker hood? ที่ดูดควันต้องอยู่ที่ไหน? Where should it be?Good job. It is in the kitchen. Okay. This one.
1: Shampoo.
0: Oh, very good. One more time.
1: Shampoo.
0: Shampoo.
1: Shampoo.
0: Where should it be? Shampoo. Where is it? The bathroom. Very good. Next one. The next one is
1: shelf.
0: Shelf.
1: Shelf.
0: One more time. Shelf.
1: Shelf.
0: Shelf. Where should it be? Shelf. Right. Good job. Next one. Okay. May I help you? Okay. This one.
1: Blender.
0: Blender. Where is the blender? Where is the blender? Where is it? Blender is something you mix.To make a smoothie. That's right. เครื่องปั่นก็ต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องครัว Almost done. Thank you so much. Good job. Almost done. นะคะ Okay. We have 6-1 left. Okay. This one is
1: bookcase.
0: Bookcase. Where is the bookcase? Where is it? Very good. Thank you. Good job. Okay.You got okay. Can you pronounce this word? Can you?
3: Lamp.
0: Lamp. One more time. Lamp.
3: Lamp.
0: Very good. Where should it be? Okay, bedroom. Very good. Wonderful. Next one. มาครับทรงทาม Okay, this one.
1: Toilet.
0: Toilet.
1: Toilet.
0: Okay. Good job.Where is it? Where is the toilet? Okay. เป็นคนมีสไตล์มากนะคะในการแปะกระดาษ Okay. ต่อไป
1: Desk.
0: Desk.
1: Desk.
0: Desk.
1: Desk.
0: Very good. Desk. Very good one. Thank you. ต่อไป It is
1: Microwave.
0: Microwave, very good. put it on. Where is it? Kitchen. Very good. Okay. Okay, this one.
1: Pillow.
0: Pillow.
1: Pillow.
0: Okay, pillow. What is it? Pillow. หมอนใช่ไหมคะดีมาก good job okay and the last one the last of us is
1: shower
0: shower very good where is the shower bathroom okay thank you everyone clap your hand for yourself good job okay. ดีมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถจำวิธีการออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกประเภทของสิ่งของต่างๆว่าควรอยู่ในห้องไหนบ้างถูกต้องไหมดีมากเลยนะคะเก่งมากๆแสดงว่าเราพร้อมจะไปต่อกับกิจกรรมต่อไปแล้วแน่ๆเลยนะคะโอเคกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม guess what ก็คือคุณครูจะให้คำนิยามและนักเรียนช่วยกันเลือกมันคือสิ่งของสิ่งใดนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ได้รับคะแนนไปนะคะมีทั้งหมดประมาณ4ข้อนั่นเองโอเค The first one is made of plastic or wood it's made of plastic and wood it help keep things neat and tidy especially your hair okay what is it between a comb and a toothbrushWhat do you think? Comb or toothbrush? Okay, touch your ear first. Okay, I will count 3, 2, 1. You have to listen. Go. I will count 3, 2, 1. Go. แบบนี้นะคะนักเรียนยกตรงคำว่า go โอเคไหม
4: โอเค
0: 3, 2, 1. Go. Okay, group 5. A or B? A comb or a toothbrush? Let's think about it.
1: A comb,
0: right? Okay, Kufai should A. Kufai should A. Do you agree with them?
4: Yes.
0: กลุ่มที่5นะคะเลือกคำว่า comb นะคะถูกต้องนะคะ comb หรือว่าหวีผมนั่นเองในคำนิยามนี้แปลว่าอย่างไรนะคะคำนิยามบอกว่า it's made of plastic มันทำมาจากพลาสติกหรือ wood what is it woodไม้หวีที่เราใช้เนี่ยอาจจะทำมาจากพลาสติกหรือทำมาจากไม้ก็ได้นะคะโอเคนะคะมันช่วยทำให้เป็นยังไงคะผมของเราเป็นยังไง neat and tidy ก็คือเรียบร้อยนะคะผมก็จะเนียบขึ้นถ้าเราใช้มันหวีผมถูกต้องไหมโอเค the next one group 5 you got 1 point you have to write down your point the next one it's made of glass.It made to help you to see yourself. It never judges, but it's always reflect. What is it? What do you think? Between a cup or a mirror? Touch your ears first, and then you have to listen the go. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, go 6. Go. Okay.
1: Mirror.
0: It is a mirror. It's made of glass. มันทำมาจากกระจกเพราะฉะนั้นมันใช้ในการส่องใช่ไหมคะมันจะสะท้อนภาพเรากลับมานั่นก็คือ a mirror. Very good. Group 6, you got 1 point. Good job. Next one. It's made of ceramic. Ceramic. People sit on it. But it's not a chair.It's there in the bathroom. Something we sit on it in the bathroom. What do you think? A is a sofa or a toilet. Okay, touch your ears and then 3, 2, 1, go. Go 4. Which one? Sofa or a toilet?
2: B, a toilet.
0: A toilet. I think so. Very good. You got 1 point. Go 4. All of you got 1 point.Okay, I think this is the last one. It's made of metal and plastic. It sends water down, but it never gets wet itself. Something sends you water. The water. Okay, what is it between a bathtub or a shower? Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Oh my god. Good one. A tub or a shower?
2: A shower.
0: A shower. Very good. That's right. Okay, group one, group four, group five, and group six. You got 1 point. Okay.

0: นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาช่วยกันออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆด้วยกันโอเค look at the picture what is it made of สิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยทำมาจากอะไร what is it made of it's made of โอเค you can pronounce this word
1: glass
0: one more time glass โอเคเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยนะคะ
1: glass
0: Okay, student on the LTV, can you pronounce this word? Glass.
2: Glass.
0: Very good. It's made of glass. Next one, number two. Look at the picture. What is it? There are many things made of plastic, right? Okay, listen first.
1: Plastic.
0: Okay, student on the LTV 7, plastic. Okay, one more time.Okay, this is the first.
1: Plastic.
2: Plastic.
0: Plastic, very good. Next. What is the material? What is it made of? The drawer. Din chak, huh? Wood, it's made of wood, right? Okay, listen first.
1: Wood.
0: Short one or long one? Wood or wood? Listen again.
1: Wood.
0: Very good. Wood.One more time. Wood. Wood. ไม้นั่นเอง Okay. Look at the shower. Look at a shower. A shower ก็คือฝักบัวใช่ไหมเด็กๆฝักบัวทำมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หลายวัสดุเลยขึ้นอยู่กับราคาด้วยถูกต้องไหมคะแต่ในภาพเนี้ยเป็นวัสดุอะไร นะคะคำนี้คือ
1: Metal.
2: Metal.
0: One more time.
1: Metal.
0: Metal or metal ก็ได้นะคะออกเสียงได้สองแบบ metal or metal โอเค metal แปลว่าโลหะนั่นเองนะคะต่อไป the next one look at the picture it is
1: ceramic
0: one more time
1: ceramic
0: ceramic นะคะ ceramic ก็คือสิ่งที่มันนำไปเผาก่อนใช่ไหมคะมันเคยนิ่มมาก่อนนำไปเผาจนกระทั่งมันคงตัวนะคะเป็นสิ่งของได้นะคะก็ตามรูปภาพนี้เลยเซรามิกค่ะโอเค everyone we have to review 5 material the first thing is glass the second one is glass plastic wood metal and the last one ceramic right we have 5 materials for today soYou have to repeat after teacher how to ask what is all of ice made of. Okay, everyone say, what is it made of?
2: What is it made of?
0: One more time. What is it made of?
2: What is it made of?
0: Okay, อันนี้คือวิธีการถามนะคะว่าวัสดุนั้นทำมาจากอะไรนะคะมันทำมาจากอะไร Okay, look at the picturewhat is it what is it it is a comb right a comb something you have to use to be to let your hair neat and tidy right a comb so ถ้าเราจะบอกว่าหวีทํามาจากอะไรเอ่ยจากภาพนักเรียนคิดว่ามันคือไม้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดวัสดุนั้นเป็นไม้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า it's made of woodOkay, repeat after teacher again. It's made of wood.
2: It's made of wood.
0: Okay, you don't have to write now. อย่าเพิ่งเขียนนะคะตอนนี้ออกเสียงก่อนนะคะจะได้พูดได้เนาะ Okay, one more time. It's made of wood.
2: It's made of wood.
0: นักเรียนปลายทางก็ออกเสียงไปด้วยกันกับพวกเราด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้กลุ่มให้ตอบเป็นกลุ่มนะคะโอเคWhat is it? What is it? Look at the picture first. It is a toothbrush. What is it made of? What is it made of? What do you think? What is the toothbrush made of? กลุ่มไหนตอบได้สิ่งนี้ทำมาจากอะไรนะคะเราใช้ทุกวันเลยนะคะแปรงสีฟันโอเคกลุ่ม6 What is it made of
3: Is made of plastic.
0: Very good. I think so. Clap your hands.

0: hand for your friend. Good job. Okay, Kusit, you got 1 point. Now, you got 2 points now, right? You got 2 points now. Okay. วิธีการตอบนะคะอย่าลืม it's made of plastic, right? The next picture. Look at the shower. ดูที่ฝักบัวนะคะว่าฝักบัวทำมาจากอะไรโอเค Who want to answer? Touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Okay, group 2. What is it made of?
1: It's made of metal.
0: It's made of metal. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, group 2 got 1 point. Next one. The miller, right? What is it made of? Okay, group 1. ยกก่อนเลยนะคะไม่มีคู่แข่งเลยตอนนี
1: ้ It's made of glass.
0: It's made of glass. I think so. Clap your hand for group 1.You got 1 point, another point. Okay, everyone say, what is it made of? Okay, it's made of glass. วิธีการถามกับการตอบง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะ time to do the worksheet. Okay, look at the worksheet number 33. Describing things. วันนี้เราจะเขียนบรรยายนะคะถึงสิ่งของที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานของตัวเองนะคะจะมีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures are there in the worksheet? You got 8 pictures. You have to write down. For example, look at the picture together. What is it? What is it? It is a... นักเรียนจะต้องเขียน2ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกคือเขียนว่ามันคืออะไร It is a... ตรงนี้ต้องระวังนะคะอ่ะหรือแอนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคำศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระถ้ามันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนักเรียนก็ใช้อ่ะถ้าขึ้นต้นด้วยสระนักเรียนต้องใช้แอนนั่นเองนะคะ it is a bathtub everyone say it is a bathtub it's made of very good it's made of ceramics
2: ceramics
0: right okay ตามตัวอย่างเลยแบบนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะต้องทำทั้ง8ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยเฉลยตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีนะคะในการเขียนให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็ใช้เวลาไปด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มเขียนได้เลยค่ะ

0: Okay, everyone, time is up. The time is up. Okay, I hope you help us to tell students on the LTV how to answer the questions. Okay, number one. เดี๋ยวดูที่8ข้อนะคะใครเสร็จแล้วบ้าง raise your hand เห็นอยู่นะใครที่เขียนเสร็จแล้ว very good very good group 3นะคะ Mr. thank you นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลย8ข้อเลยเก่งมากใครที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 everyone can you tell me what is it เดี๋ยวภาพแรกยังไม่สุ่มแต่ให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะ everyone what is it it is a comb right นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไป what is it made ofIt's made of wood. Very good. Check. You can check your answer. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูคำตอบได้เลย It is a comb. It's made of wood. แบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะจะให้กลุ่มไหนดีเป็นคนตอบนะคะ Look at the picture number 2. Okay, group 1 want to answer the questions. Okay, what is it?
1: It is a hairbrush.
0: It is a hairbrush. I think so. It is a hairbrush. So, what is it made of?
1: It's made of plastic.
0: It's made of plastic. Very good. Clap your hand for group one. เก่งมากนะคะ group ที่หนึ่งนะคะโอเคนักเรียนตรวจคำตอบได้ตามนี้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ It is a hairbrush. It's made of plastichairbrush กับโคมก็มีความแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นเลยนะคะโคมเนี่ยจะเป็นหวีที่เป็นซี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่หนามากแต่ถ้าสุภาพสตรีนะคะที่มีเส้นผมเยอะอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะใช้ hairbrush นะคะหรือว่าแปรงผมนั่นเองเอาไว้สางผมของเรานะคะให้เรียบร้อยได้นั่นเองนะคะ we can say hairbrush okay. everyone sayIt is a hairbrush. It's made of plastic. Very good. Number 3. Okay, group 4. What is it?
2: It is a jar. It's made of glass.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. It is a jar. It's made of glass. Very good. Check your answer. Okay.เขียนตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4 number 4 It is a toothbrush Everyone what is it It is a toothbrush Very good What is it made of
3: Plastic
0: I agree It's made of plastic Okay check your answer Okay Can I move

0: to number 5ไปข้อ5ได้เลยไหมคะโอเค number 5 what is it คำนี้ใครเป็นคนออกเสียงเอ่ยส่งคำใช่ไหม toilet it is a toilet what is it made of ceramic I think so it made of ceramic okay check your answer and I'm going to move to this one เราพูดถึงวัสดุที่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเจาะจงที่ขวดของแชมพูนะคะในภาษาอังกฤษบอกว่า it is a bottle of shampoo นะคะแชมพูเป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน่วยลงไปนะคะให้เขาใส่ภาชนะเข้าไปนะคะก็คือขวดแชมพู1ขวดขวดของมันทำจากอะไร what is it made of plastic that's rightplastic โอเคแต่ตัวนี้จะให้เวลาจดนิดนึงนะคะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนปลายทางก็ตรวจคำตอบไปด้วยนะคะ it's a bottle of shampoo คำไหนที่เราเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเราก็ต้องใส่หน่วยเข้าไปนะคะตามที่ทีเชอร์สอนไปในคาบที่แล้วต่อไป number 7 what is it
1: Shower.
0: A shower. Is this a shower? It's made of
1: metal.
0: That's right. Check your answer. It is a short one. Okay. And the last one is the mirror. Is this a mirror? หรือว่ากระจกนั่นเองกระจกทำมาจาก It's made of glass. นะคะเขียนลงไปเลยถูกต้องนะคะดีมากอย่าลืมรีเช็คตัวสะกดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจสอบตัวสะกดนะคะ you have to write correctly เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมจุด full stop ทุกครั้งนะคะหลังประโยคใส่จุดลงไปทุกตัวเลยโอเคสำหรับใบงานที่34นะคะที่เชิญจะให้เราทำเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะในการทบทวนสิ่งที่เราฝึกบรรยายนะคะโดยนักเรียนสามารถดูใบงานที่33ประกอบกับทำใบงานนี้ด้วยนะคะดูคำสั่งใบงานก่อนนะคะใบงานนี้นะคะ Describing my bathroom item ที่เชื่ออยากให้นักเรียนปลายทางนะคะวาดภาพนะคะหรือว่าใส่ภาพห้องน้ำในบ้านของตัวเองนักเรียนอาจจะวาดด้วยมือของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนบรรยายยกตัวอย่างเช่นอย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยที่เชื่อปิ่นได้สุ่มภาพให้ขอบัตรภาพให้คุณหน่อยค่ะโอเคแบบนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วเราอาจจะหาภาพห้องน้ำอาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นบ้านของเราก็ได้ถ้าเราสะดวกนะคะแล้วเราก็ลองฝึกบรรยายจากภาพที่เราได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเราก็ได้อนุโลมนะคะเผื่อบ้านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งของที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราสามารถบรรยายได้เราก็มาแปะภาพไว้แล้วก็เขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับใบงานที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมีเวลาว่างก็ฝึกทำใบงานนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะว่าวันนี้วิธีการถามถึงวัสดุที่เราต้องการจะถามอะไรยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะคืออะไรเอ่ย what is it it is a mirror mirror ทำมาจากอะไรภาษาอังกฤษพูดได้ว่า whatIs it made of วิธีการถามเราก็ถามได้ว่ากระจกเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะแล้ววิธีการตอบคือ a mirror is made of glass นะคะไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเราไม่เน้นที่คำนามเราใช้อะไรได้อีก it is made of glass everyone say it is made of glass เก่งมาก very goodสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของ houses around the world นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับบ้านกันนะคะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็เราจะเจอกันกับกิจกรรมต่างๆนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางเตรียมตัวทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะโอเค everyone thank you for your attention I hope you enjoy our lesson for today you are good at EnglishToday, very good. You can tell me the noun of the item. You can ask, you can answer, you can write. Very good. Clap your hand for yourself. Okay, and everyone, could you please say goodbye to your friends on the LTV? Goodbye. Goodbye.

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herb. Even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม

0: ปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับซึ่งตอนนี้เนื้อหาของเราเนี่ยก็ได้เดินทางผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วไวมั้ยครับนักเรียนต้นทางปลายทาง
1: ไว
0: มากประเดี๋ยวที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของเนื้อหาใหม่นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในชั่วโมงนี้เนี่ยคุณครูอยากจะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับร่วมกันตอบคำถามก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกเกือบถูกเราดูอะไรไปเราดูวิดีทัศน์เรื่อง
1: อ
0: าหารเช้าใครเป็นคนให้ความรู
1: ้คุณครูหมอหนึ่ง
0: คุณครูหมอหนึ่งเรียกไม่ผิดนะเรียกคุณครูหมอก็ได้คุณครูหมอหนึ่งซึ่งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร5อาหารที่เราควรที่จะเลี่ยงแต่ให้นักเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าเลี่ยงเนี่ยแปลว่าเลิกเด็ดขาดหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่แต่ว่าคุณหมอพูดเสมอว่าให้เรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะทบทวนนักเรียนต้นทางปลายทางตอบไปพร้อมๆครูนะอาหารชนิดแรกคืออะไร
2: เครื่องดื่มหวาน
0: อะไรที่เราชอบกินกันนะ
1: น้ำ
0: อารมณ์เครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน2มีผลไม้อะไรอีก
2: ข้าวเหน
0: ีย
2: ว
0: กับหมูปิ้งอะไรอีกคอนเฟรคกับอะไรอีก
2: น
0: ้ำผลไม้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราพูดในประเด็นประมาณนี้เนี่ยถามนักเรียนต้นทางครับใน5อย่างเราเคยรับประทานมาหมดแล้วหรือยังครับเคยหมดแล้วนักเรียนชื่นชอบชนิดใดมากที่สุดครับด้านหลังบอกว่าชอบข้าวเหนียวหมูปิ้งมีเมนูอื่นอีกไหมครับ
2: ชอบ
0: มีคอนเฟลกน้ำผลไม้ก็ชอบคอนเฟลกสรุปคือชอบเกือบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นปลายทางล่ะลูกปลายทางเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ปลายทางชอบเมนูอะไรและลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมลองดูหน่อยว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนได้ซื้อเมนูเหล่านี้เข้ามารับประทานด้วยหรือไม่แล้วนักเรียนมีการออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่นะครับนอกจากนี้เราก็ได้มีการอะไรครับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นตอบคำถามในเรื่องของการชมวิดิทัศน์เองนะก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันอ่านหน่อยครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องเก่งมากครับเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างข้อ1ครับข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: ข้อประโยชน์ของการยกตัวอย่างงานเขียนงานพร้อมยกเหตุผลประกอบได
0: ้แสดงว่าถ้าเราพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้น่าจะต้องมีการทำกิจกรรมบางอย่างที่จะทำให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้หาตัวอย่างงานเขียนบางอย่างที่เราชื่นชอบพร้อมกับมีการยกเหตุผลประกอบได้อย่างที่คุณครูเคยถามพวกเราไปในหน่วยที่ผ่านมาว่าเราชอบอ่านหนังสือชนิดไหนก็เหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นอะไรครับงานเขียนการ์ตูนใช่งานเขียนไหมครับ
3: ใช่
0: ใช่สารคดีใช่งานเขียนไหมครับ
3: ใช่
0: ใช่วรรณกรรมเป็นงานเขียนไหมครับ
3: ใช่
0: เป็นหมดเลยใช่หมดเลยนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องสืบค้นตามบริบทที่เหมาะสมได้ในวันนี้นะครับทีนี้ครับอย่างที่ถามไปจากจุดประสงค์แล้วกิจกรรมชวนคิดวันนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดประมาณสักครู่หนึ่งแล้วเรียนดูนะครับนักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเหตุใดจึงถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้นทางครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลองนึกถึงในช่วงเวลาวัยเด็กของเราที่ผ่านมาว่าเรามีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่และเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดว่านักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันตอนนี้ใครอยากเป็นคนตอบก่อนครับกลุ่มที่2ตรงกลางนะครับอยากจะเป็นคนตอบก่อนอ่ะนักเรียนครับนักเรียนมีงานเขียนที่เป็นเล่มโปรดหรือไม่แล้วเหตุใดจึงถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดครับเชิญครับ
1: หนังสือการ์ตูนคุกกี้รันค่ะ
0: เป็นเรื่องการ์ตูนคุกกี้รันทำไมถึงยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดครับ
1: เพราะว่าชอบค่ะเพราะว่าคุกกี้รันได้ไปท่องเที่ยวโลกต่างๆค่ะ
0: เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการผจญภัยจึงมีการชื่นชอบนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นการ์ตูนอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกลุ่มอื่นครับเชิญครับขอบคุณมากครับกลุ่มอื่นมีไหมครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างลูกมีไหมครับจริงๆต้องตอบทุกกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกชอบเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยครับเพราะว่าปลายทางจะได้ฟังว่าเอ๊ะเรามีหนังสือเล่มเดียวกันตรงกันหรือไม่นะครับ
2: ชอบนิทานครับ
0: ชอบนิทานเป็นนิทานเรื่องอะไรครับ
2: ลูกหมู3ตัวครับ
0: เป็นเรื่องของหมู3ตัวเพราะอะไรจึงชอบเรื่องนี้แล้วยกเรื่องนี้ให้เป็นเล่มโปรดล่ะครับ
2: เพราะว่ามันให้เนื้อหาที่ดีครับแล้วก็ได้ประโยชน์ครับได้ความ
0: นักเรียนตอบว่ามีเนื้อหาที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ควรค่าแก่การศึกษานั่นเองนะครับกลุ่มฝั่งนี้ครับกลุ่มที่3นักเรียนชอบหนังสือเล่มไหนมากที่สุดครับที่เป็นงานเขียนมีไหมครับ
3: หนังสืออาหารไทยค่ะ
0: เป็นงานเขียน

0: ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามีอาหารที
0: ่มีเมนูเยอะใช่ไหมแบบแล้วสีสันของอาหารก็สวยใช่ไหมครับอ่ะประมาณนี้ขอบคุณครับกลุ่มที่4นะครับมีไหมครับเชิญครับ
2: เป็นวรรณกรรมค่ะชื่อเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักค่ะ
0: ชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักทำไมถึงยกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดครับ
2: เพราะว่าเรื่องนี้ได้สอนถึงการเป็นเพื่อนและมิตรภาพค่ะ
0: สอนเรื่องของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพเล่มนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณนะครับนักเรียนครับกลุ่มที่5มีตัวแทนเป็นคนตอบไหมครับว่านักเรียนชอบงานเขียนชนิดใดครับ
3: นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับ
0: เป็นเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับทำไมถึงยกเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องโปรดครับเรื่องสติกับอะไรครับ
3: เอิ่มการไม่ประมาทครับ
0: แล้วก็เป็นการสอนเราให้รู้จักความไม่ประมาทหรือว่าต้องระแวดระวังในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6นะครับมีเรื่องงานเขียนที่เป็นงานโปรดขออภัยเป็นเรื่องที่เราชอบหรือว่าโปรดไหมครับเรื่องอะไรครับอาจจะปรึกษากันสักครู่นะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรกันดีก็เดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบให้คุณครูปลายทางเนี่ยได้ฟังได้นะครับเดี๋ยวในขณะที่เรารอคำตอบจากกลุ่มที่6อยู่ในตอนนี้ก็ลองตอบดูซิว่าเนื้อหาของเรานั้นมีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เป็นคนตอบเลยครับว่าเรื่องอะไร
1: หนังสือการ์ตูนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ
0: เป็นนิยายดังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วนะครับว่าลองดูซิว่าปลายทางเนี่ยมีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยหรือไม่ทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ
1: เพราะว่าสอนในเรื่องมิตรภาพเพื่อนค่ะแล้วก็มีเวทมนต์ด้วยค่ะ
0: เป็นเรื่องเหนือจินตนาการเวทมนต์แล้วก็เป็นเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนยอดเยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับตัวเองครับเก่งมากเลยก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูได้มีการชวนคิดเรื่องของงานเขียนซึ่งจริงๆแล้วงานเขียนจำกัดว่าจะต้องเป็นการ์ตูนอย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นงานเขียนถ้าเราชอบได้หมดเลยนักเรียนครับนักเรียนดูบนจอที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับการเขียนวรรณกรรมเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสารคดีและบันเทิงคดีถามนักเรียนต้นทางปลายทางตอนนี้ครับเคยได้ยินคำว่าสารคดีมาก่อนไหมครับเคยได้ยินไหมครับเคยบันเทิงคดีเคยได้ยินไหมครับมีทั้งเคยและไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะไปศึกษากันนักเรียนครับการเขียนวรรณกรรมแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือสารคดีและบันเทิงคดีโดยวรรณกรรมทั้ง2รูปแบบมีความแตกต่างกันคืองานเขียนที่เป็นสารคดีนักเรียนครับถ้าเราไม่ลงเนื้อหาเยอะนักเรียนดูครูนะตอนนี้มีคำสำคัญอยู่2คำใช่ไหมคือคำว่าสารคดีกับบันเทิงคดีเอาก้อนแรกก่อนสารคดีคืองานเขียนชนิดใดๆก็ได้ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ความจริงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเป็นบันเทิงคดีบันเทิงคดีชื่อบอกอยู่แล้วเป็นยังไงเป็นการอ่านเพื่อความผ่อนคลายอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่อ่านแล้วเราได้อรรถรสนั่นแปลว่าเป็นบันเทิงคดีฉะนั้นถ้าเราอ่านนิยายต่างๆที่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นพวกนี้เป็นอะไรทั้งหมดเลยเรื่องแต่งขึ้นเป็นอะไรเป็นบันเทิงคดีแต่ถ้าหนังสือเรื่องใดเป็นการสะท้อนเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นจริงหนังสือนั้นเป็น
4: สารคด
0: ีอันนี้คือเมนหลักๆหรือเรื่องราวหลักๆความแตกต่างระหว่างสารคดีและบันเทิงคดีตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยแยกคำจำกัดความออกแล้วใช่ไหมครับนะครับงานเขียนเนี่ยมันจะมีคำหลักๆอยู่2คำคือคำว่าสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะจำแนกได้แล้วถูกต้องไหมครับทีนี้ครับการเขียนสารคดีเราจะเขียนอย่างไรเขาบอกว่าการเขียนสารคดีถ้าเราจะเขียนสารคดีให้เก่งและเชี่ยวชาญได้ต้องเริ่มจากการเป็นนักอ่านก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยเป็นนักอ่านเราอ่านหนังสือบ่อยหรือยังเพราะคุณครูเคยบอกเสมอใช่ไหมครับว่าการที่เราอ่านหนังสือบ่อยนั้นเราจะมีคลังคำอยู่ในหัวค่อนข้าง เยอะและทำให้เราสามารถเรียบเรียงระบบความคิดต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานการอ่านใช่ไหมครับต่อมาครับการเขียนสารคดีเนี่ยเมื่อเราจะเริ่มต้นเขียนสารคดีเนี่ยอาจจะทำไมครับเริ่มจากการฝึกอ่านก่อนอาจจะหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวก่อนและเราก็ทำผลงานที่เป็นเรื่องของสารคดีออกมาการหาข้อมูลอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนคือข้อมูลเอกสารและข้อมูลบุคคลสำหรับการหาข้อมูลเอกสารนั้นเราควรค้นคว้าหาข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนักเรียนครับวิธีการตรงนี้มันเหมือนกับการทำอะไรเลยผลงานอะไรที่เราเคยทำกันมาแล้วคล้ายๆการทำนิทรรศการเลยแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นผลงานตั้งโชว์ออกมาแต่มันเป็นลักษณะของการหาข้อมูลเพื่อไปอ้างอิงในงานเขียนถูกไหมครับเขาบอกว่าเราควรค้นคว้าหาข้อมูลไว้ก่อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นการเตรียมความรู้และความพร้อมทั้งยังช่วยกำหนดแนวทางในการหาข้อมูลในภาคสนามภาคสนามแบบว่ากรณีถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องไปลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องไปแต่นี้การลงภาคสนามที่ดีปุ๊บปั๊บเราลงไปเลยได้ไหมครับไม่ได้เราควรจะมีข้อมูลในมือก่อนเช่นเราอยากมีความสนใจในการทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะของวัดอย่างเงี้ยการลงไปโดยที่ไม่มีข้อมูลของวัดเลยเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะทำให้การเก็บข้อมูลนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะต่อมาครับข้อมูลเอกสารนั้นอาจพอค้นคว้าได้จากแหล่งต่างๆเช่นห้องสมุดหนังสือเก่าหนังสือพิมพ์เก่าหรือหอจดหมายเหตุกรณีถ้ามันเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์นะถ้าไปพบแหล่งข้อมูลภาคสนามอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถทำไมครับพบข้อมูลเหล่านี้ทำให้ข้อมูลเหล่านี้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วหรือมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการเรียบเรียงและเขียนก่อนลงมือเขียนถ้าเทียบตอนที่เราทำนิทรรศการก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาทำไมเอามาเรียบเรียงก่อนที่เราจะเขียนออกมาถูกไหมครับฉะนั้นดีหรือไม่ดีการเรียบเรียงก่อนเขียนมันก็เหมือนการทำฉบับร่างของตัวเราเองไว้ก่อนว่าเราจะมีแนวทางในการนำเสนอสารคดีอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลและทำความเข้าใจแล้วย่อยข้อมูลแบ่งสัดส่วนของข้อมูลให้เหมาะสมว่าข้อมูลชนิดนี้ควรอยู่ในหัวข้อไหนหรืออยู่พวกไหนนะครับหากอะไรที่เป็นข้อมูลที่มากเกินไปแล้วไม่มีความจำเป็นตัดทิ้งได้นะครับและข้อมูลเหล่านั้นที่มีความจำเป็นเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้ตามความเหมาะสมของการที่เรากลั่นกรองข้อมูลแล้วนะครับทีนี้ครับนักเรียนดูนะครับเดี๋ยวช่วยคุณครูตอบการเขียนสารคดีประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับถูกต้องเป็นเรื่องของการเปิดเรื่องการเปิดเรื่องคือการเปิดประเด็นเรื่องที่จะศึกษาต้องเปิดเรื่องให้น่าสนใจวิธีการเปิดเรื่องเปิดได้หลากหลายรูปแบบเป็นนักเรียนเชื่อว่าเวลานักเรียนอ่านสารคดีอาจจะเคยได้ยินทั้งขึ้นเป็นบทกวีบทประพันธ์หรือเป็นคำถามที่ทิ้งทวนให้เราได้ชวนขบคิดเช่นคุณเคยไปเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อใดอย่างนี้สมมติเป็นต้นจากนั้นเขาก็เริ่มบรรยายสารคดีให้ฟังว่าเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งใดที่อยู่ในเชียงใหม่ในความคิดของคุณหัวหินเป็นภาพจำที่สวยงามเช่นนั้นหรือไม่แบบนี้เป็นลักษณะของการตั้งคำถามก่อนก็ได้ฉะนั้นการเปิดเรื่องอย่างที่บอกไปว่าต้องเปิดให้น่าสนใจเป็นการชูประเด็นที่เป็นปัญหาบางอย่างหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นปัญหาก็ได้นะเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งที่เขาต้องการจะกล่าวในสารคดีนั้นเพื่อให้ผู้ที่อ่านนั้นเกิดความอยากที่จะติดตามต่อไปอ่ะต่อมาประเด็นที่2เรื่องอะไรครับเรื่องของเนื้อเรื่องอาจแบ่งออกเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยๆหลายหัวข้อเนื้อหาต้องเต็มไปด้วยสาระความรู้ต้องเขียนให้น่าศึกษาน่าติดตามอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างที่บอกไปว่าการเขียนเนื้อหาได้ลูกต้องมาจากการกลั่นกรองและเรียบเรียงข้อมูลก่อนเก่งมากครับต่อมาข้อ3คือเรื่องของการปิดเรื่องเป็นการทิ้งท้ายบทจบของเรื่องอาจมีได้หลายรูปแบบก็คล้ายๆกับการเปิดเรื่องเลยแต่ทำไมครับควรสรุปจบให้ตรงประเด็นกับที่เปิดหัวเรื่องไว้ฉะนั้นหัวเรื่องกับการเปิดเรื่องกับการปิดเรื่องต้องทำไม

ตรงกันหรือสัมอะไรต้องมีความสัมพันธ์กันเก่งมากนะครับต้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับอันหนึ่งการเขียนสารคดีควรหลีกเลี่ยงการใช้พรรณนาบูหารหรือการใช้คำที่กระตุ้นเร้าอารมณ์อย่างในบันเทิงคดีควรใช้ภาษาระดับทางการสั้นกระชับเรียบง่ายและเข้าใจง่ายนี่คือข้อแตกต่างของการเขียนสารคดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณครูพูดกับเราเสมอต้นทางปลายทางใช่ไหมว่าสารคดีมันคือการมุ่งเน้นให้ความจริงแต่ถ้าบันเทิงคดีนั้นมันให้ความบันเทิงเป็นหลักนะการเขียนบันเทิงคดีบ้างเมื่อกี้นี้จบไปแล้วเรื่องของสารคดีนะต่อไปเป็นเรื่องของการเขียนบันเทิงคดีบ้างถ้าสารคดีมุ่งเน้นให้ความจริงบันเทิงคดีคือเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นอย่างมีจินตนาการและมีอารมณ์ในนี้อาจจะเป็นความโกรธความเกลียดชังความสนุกสนานความหวาดกลัวแบบนี้อ่านแล้วให้รู้สึกเชื่อว่านักเรียนเคยอ่านนิยายหรือว่าหนังสือเล่มไหนที่ว่าอ่านแล้วเราร้องไห้ไหมครับเคยอ่านแล้วเรารู้สึกเกลียดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตามไหมครับนี่แหละครับเป็นกลวิธีในการเขียนของนักเขียนที่ทำให้เราสามารถมีความคล้อยตามกับอารมณ์เหล่านั้นที่เขาต้องการจะสื่อได้นะครับบันเทิงคดีเป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นมาอย่างมีจินตนาการและมีอารมณ์มุ่งให้ความเพลิดเพลินเป็นส่วนใหญ่เห็นไม่ชัดเจนไหมว่าบันเทิงคดีมุ่งเน้นให้อะไรความเพลิดเพลินมีอยู่หลากหลายแบบเช่นเรื่องสั้นนวนิยายบทละครเป็นต้นบันเทิงคดีเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมีเจตนาให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านโดยมีเกรดความรู้ข้อคิดคติธรรมและประสบการณ์ชีวิตแทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆอ่ะนักเรียนครับเดี๋ยวอ่านหน้านี้พร้อมกันครับ1 2 3

0: แสดงว่าจากการที่เราอ่านเนี่ยคนจะเขียนบันเทิงคดีได้ต้องเป็นคนที่มีคลังคำไม่แตกต่างจากสารคดีเลยแต่ว่าต้องเพิ่มเรื่องของการพรรณนาเข้าไปการใช้โวหารเข้าไปการเขียนให้มีจินตนาการเข้าไปเช่นสารคดีสมมตินะเอาสักเรื่องหนึ่งสมมติถ้าคุณเจมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกรุสมบัติที่วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขออนุญาตชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในการยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขียนสารคดีขึ้นมาครูอาจจะบอกก็ได้ว่าวัดราชบูรณะเป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความยิ่งใหญ่และสร้างมาหลายร้อยปีแล้วสร้างโดยเจ้าสามพระยาแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือการให้ข้อมูลความจริงแต่ถ้าเมื่อใดเป็นลักษณะของการเขียนบันเทิงคดีอาจจะจำลองเป็นตัวละครเข้าไปเที่ยวแล้วอาจจะไปเจอวิญญาณของคนเฝ้าสมบัติแบบนี้ก็ได้เพราะว่านักเรียนทราบไหมครับว่าถ้าพูดถึงวัดราชบูรณะสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของเหตุการณ์การที่คนร้ายไปลอบขุดกรุที่วัดราชบูรณะประมาณปี2500แล้วทำให้รู้ว่ามีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากถูกโจรกรรมไปแล้วหลังจากนั้นทำไมครับก็ได้มีการติดตามกลับมาเพียงแค่ 30% จาก100หายไปเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเรื่องพวกนี้สามารถเอามาเขียนได้เช่น ถ้าบอกว่าศิลปะในการใช้ภาษานะเขาบอกว่าตอนที่โจรส่องอะไรครับตัวตะเกียงเจ้าพายุลงไปตรงห้องที่ถูกขุดกรุเนี่ยเขาบอกว่าอุทานเลยว่าเรารวยแล้วฉะนั้นแสงของตะเกียงเนี่ยมันไปกระทบตกกับเครื่องทองที่อยู่ในห้องเป็นจำนวนมากเกิดเป็นแสงวูบวาวขึ้นมาเนี่ยเหล่านี้เป็นลักษณะของการใช้คำแต่เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะเวลานั้นเราอาจจะไปเขียนตามความเหมาะสมของเราก็ได้อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยลองใช้ศิลปะในการใช้คำจะทำให้การเขียนนั้นทำไมครับดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้เป็นต้นนะอ่ะต่อไปครับองค์ประกอบของบันเทิงคดีที่สำคัญมีอยู่6ประการประการที่1คือสารัตถะของเรื่องข้อ2คือเรื่องของต่อมาคือ
2: ตัวละคร
0: ต่อมา
2: บทสนทนา
0: ต่อมาครับ
2: ฉ
0: ากและอันสุดท้ายครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้บันเทิงคดีของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น

ท่านเคยดูเรื่องพิศวาสไหมครับที่คุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณป้องณวัฒน์เนี่ยเป็นพระเอกกับนางเอกครับเรื่องของนางรำหลวงคนหนึ่งที่ถูกอะไรครับสามีเนี่ยฟันศีรษะแล้วก็ต้องวิญญาณเนี่ยต้องไปเฝ้าสมบัติอยู่ชั่วกับชั่วกันแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นแก่นเรื่องจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของนางเอกที่ว่าเข้าใจว่าสามีเนี่ยเป็นคนฟันเพื่ออยากจะฆ่าแล้วก็ให้เสียชีวิตลงแต่ในความเป็นจริงแล้วคืออะไรครับหน้าที่ของแผ่นดินก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับความรักแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตผู้จัดในการยกตัวอย่างของแก่นเรื่องให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอางานของท่านเนี่ยมาทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าถือว่างานของท่านนั้นมีความมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่งนะครับอ่ะต่อมาครับเรื่องอะไรลูกโครงเรื่องโครงเรื่องคือเหตุการณ์ที่จัดเรียงลำดับและเป็นเหตุเป็นผลกันเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งต่อๆมาคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อเนื่องกันไปเหตุการณ์สืบเนื่องตามมาโครงเรื่องที่น่าสนใจอาจจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างแนวคิดค่านิยมความเชื่อหรือเหตุผลมากกว่า2กระแสขึ้นไปทำให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าปมปัญหานั้นจะลงเอยอย่างไรเช่นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณแม่รักลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายทำอะไรก็ถูกไปหมดเลยลูกผู้หญิงทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยอันนี้เราสามารถเอาประเด็นเหล่านี้มาเขียนเป็นลักษณะโครงเรื่องอันนี้มันก็จะไปเข้าในเรื่องของความขัดแย้งได้หรือนายกอเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างที่จะฐานะไม่ค่อยดีแต่นายกเนี่ยฝันไกลมากว่าอยากเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรครับเกิดความขัดกันที่เหลือก็เป็นการวางโครงเรื่องอย่างไรให้เรื่องนี้มีความสอดคล้องและน่าสนใจฉะนั้นที่คุณครูพูดไปนั้นคุณครูไม่ได้เจตนาที่จะทำให้สังคมที่คนที่เขาเจอแบบนี้จริงๆเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่านักเขียนเขามีกลวิธีจำนวนมากเลยในการสร้างความขัดแย้งบางอย่างขึ้นมาทำให้ดูน่าสนใจแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับตัวละครคือบุคคลสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้มีบทบาทมีชีวิตมีจิตวิญญาณแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เหตุการณ์ดำเนินไปตามเรื่องราวที่วางไว้ฉะนั้นเชื่อว่าเวลาเราอ่านบันเทิงคดีบางเรื่องเรารู้สึกไม่ชอบตัวละครตัวนี้เลยเรารู้สึกตัวละครตัวนี้น่าสงสารจังเลยแบบนี้เป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสร้างให้เรานั้นเกิดความคล้อยตามนั่นเองนะครับต่อไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องบทสนทนาคือคำพูดของตัวละครแต่ละตัวบทสนทนานับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ตัวบันเทิงคดีนั้นมีการดำเนินเดินเรื่องไปได้เพราะจะทำให้ทราบอะไรทราบแนวคิดทราบลักษณะนิสัยของตัวละครของคนเหล่านั้นว่ามีความคิดความอ่านอย่างไรตัวละครบางตัวเราสามารถจับอะไรครับจับถ้าเป็นภาษาปากเขาบอกจับไตจับไตคือจับได้เลยว่าอ๋อคนนี้เดี๋ยวจะต้องทำอะไรต่อจับความคิดเขาได้แต่บางคนเนี่ยความคิดล้ำลึกซึ่งก็เป็นนิสัยจริงๆของคนที่ผ่านโลกมามากก็ได้อาจจะเขาเรียกว่ามีเหลี่ยมเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนก็อาจจะจับยากบางคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดเลยอ้าวมาหักมุมตอนท้ายคนนี้เป็นคนที่ทำให้เหตุการณ์ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายแบบนี้ก็มีนะฉะนั้นเห็นไหมครับการศึกษาบ่อยๆจะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะฉะนั้นลักษณะของบทสนทนาเหล่านี้มันจะทำให้ทราบลักษณะนิสัยภูมิหลังบทรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางเรื่องราวของบันเทิงคดีทั้งสิ้นต่อมาประเด็นที่5คือเรื่องของฉากนั้นก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อ่านแล้วเกิดความเร้าอารมณ์ตามเช่นความกลัวความดีใจความชื่นใจแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าฉากคือการบรรยายสถานที่เวลาสภาพแวดล้อมที่ปรากฏเหตุการณ์ของเรื่องเป็นการสร้างอารมณ์และจินตนาการให้กับผู้อ่านทำให้เรานั้นเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับนักเรียนดูข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศคือการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบต่างๆของฉากตัวละครเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อ่านซึ่งก็เหตุทั้งหมดนะครับที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ศึกษาเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านที่เป็น

0: เจ้าของข้อมูลก็คือคุณอลงกรณ์พลอยแก้วนะครับที่ท่านได้เคยได้เขียนเนื้อหาเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทราบในเรื่องของลักษณะการเขียนบันเทิงคดีนะครับซึ่งการเขียนบันเทิงคดีเนี่ยไม่ยากและไม่ง่ายแต่ว่าเราต้องหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ศึกษาสอบถามแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของสารคดีและบันเทิงคดีทั้งสองคำมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนักเรียนต้นทางปลายทางสารคดีคืออะไรงานเขียนที่มุ่งเน้นความจริงเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ค่อยมีภาษาที่สวยงามมากแต่เราสามารถเขียนให้สวยงามได้ถ้าเป็นบันเทิงคดีล่ะเรื่องที่สร้างขึ้นเรื่องที่สมมุติขึ้นมีการนำเอาฉากตัวละครเรื่องต่างๆเอามาเขียนให้เกิดเป็นความสนุกจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของความรู้แบบบันเทิงคดีลงมือทำจดจำได้ในวันนี้ครับมาถึงช่วงนี้แล้วครับให้นักเรียนปฏิบัติการเขียนบรรยายงานเขียนที่นักเรียนชอบลงในใบกิจกรรมเมื่อเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มเพื่อนำเสนอสิ่งที่เราได้มีการค้นคว้านะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้เรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาก็จะเป็นการให้ความรู้ทั้งสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของใบงานนะครับใบงานตัวนี้ก็มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะอันนี้เป็นภาพรวมของใบความรู้เรื่องนานางานเขียนแล้วก็ใบงานเรื่องนานางานเขียนนะครับมีอะไรบ้างประการที่1ข้อ1งานเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นอย่างไรข้อ2ทำไมนักเรียนจึงคัดเลือกงานเขียนชนิดนี้แล้วงานเขียนชนิดนี้มีจุดเด่นหรือมีความน่าสนใจอย่างไรข้อที่3นักเรียนคิดว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาให้คุณค่าหรือประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรและข้อ4ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างจงอภิปรายเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีตอนนี้พร้อมที่จะไปค้นหางานเขียนที่เราชื่นชอบหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้เราก็เริ่มท่องโลกในการค้นหางานเขียนได้แต่ว่าขออนุญาตก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราสามารถปรับบริบทการค้นหางานเขียนที่ชื่นชอบตามความเหมาะสมได้อย่างวันนี้นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีบริการในเรื่องของงานเขียนได้ถ้านักเรียนปลายทางไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์มือถือสามารถที่จะหาจากห้องสมุดหรือหาจากแหล่งเรียนรู้ที่เราชื่นชอบได้นั่นเองนะครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเราไปลงมือทำแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมเนี่ยได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับร่วมกันไปท่องโลกในการค้นหางานเขียนที่เราสนใจนั่นเองนะครับซึ่งพอเราหางานเขียนที่เราสนใจแล้วก็ให้มาเขียนในประเด็นที่ปรากฏอยู่ในใบงานในชั่วโมงนี้จำนวน4ประการนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีตัวแทนที่อยากจะเป็นตัวแทนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาต move ตัวของคุณครูเองเนี่ยลงไปที่กลุ่มนี้นะครับก็ขอดูจากการเดินก็พบว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้มีการทำแล้วก็มีการวางแผนแล้วนะครับเดี๋ยวตอบให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มนี้ครับว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนได้เลยครับ
1: เรื่องลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับนักเรียนปลายทางลองดูซิว่าปลายทางโรงเรียนไหนเนี่ยได้มีการเลือกเรื่องนี้ในการที่จะเขียนหรือไม่เดี๋ยวนักเรียนยืนตอบไปเลยนะครับเรื่องลูกหมู3ตัวใช่ไหมครับอ่ะข้อ2ครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับแล้วก็เรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงครับ
1: ให้บทเรียนต่างๆค่ะ
0: บทเรียนต่างๆคือที่ชอบคือชอบด้วยใช่ไหมเรื่องนี
1: ้
0: อ๋อคือเราคัดเลือกเพราะว่าเรามีความชื่นชอบแล้วก็ในกลุ่มก็รู้จักเรื่องนี้ใช่ไหมครับอ๋อรู้จักเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนักเรียนบอกว่าให้
1: บทเรียนค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทเรียนให้สิ่งสอนใจต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ได้ไปการเขียนแล้วนะครับต่อไปครับข้อ3ครับนักเรียนที่ว่างานเขียนที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยให้คุณค่ากับนักเรียนอย่างไรบ้างอันนี้ลองตอบคุณค่า2เรื่องลูกหมู3ตัวสิครับ
1: สอนให้เราคิดก่อนทำให้รอบคอบก่อนทำค่ะ
0: เป็นการสอนให้เราคิดก่อนทำให้มีความรอบคอบในการกระทำสิ่งใดๆนั้นต้องมีการคิดไตร่ตรองและวางแผนมาก่อนใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายครับในฐานะที่เป็นผู้คัดเลือกงานเขียนเล่มนี้มานักเรียนคิดว่าจะสามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับ
1: ใช้ในการตัดสินใจทำอะไร บางอย่างก็ควรคิดให้รอบคอบค่ะ
0: อ๋อจากข้อ3นี่ตอบว่าให้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็พอเวลาเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างให้รอบคอบเพราะว่าอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปนะครับว่าเรื่องลูกหมู3ตัวเนี่ยถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือว่าการทำสิ่งใดก่อนเนี่ยแล้วเราทำขึ้นมาเลยก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้นักเรียนทางได้คำตอบประมาณนี้หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะครับคุณครูก็ได้มีการไปสอบถามจากนักเรียนกลุ่มต่างๆก็พบว่ามีทั้งนักกลุ่มที่มีความต้องการจะทำเรื่องการ์ตูนนิยายดังหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่าก็

0: เลือกกลุ่มนี้เป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบนะครับอ่ะขอบคุณครับปรบมือให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนสามารถตอบได้ดีอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราก็จะไปต่อกันในส่วนที่เหลือต่อได้เลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับร่วมกันสรุปหน่อยครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการยกตัวอย่างงานเขียนพร้อมยกเหตุผลประกอบเป็นการพัฒนาทักษะต่อตนเองอย่างไรอ่ะนั่นเองคิดว่าพัฒนาทักษะอะไรบ้างเราได้ฝึกกระบวนการอะไรเราได้ฝึกความคิดไหมชัดเจนเลยว่าเราฝึกกระบวนการคิดเราฝึกการสื่อสารไหมเราฝึกการสื่อสารเราฝึกการคิดไหมฝึกการใช้เทคโนโลยีไหมครับเพราะว่าเรามีการสืบค้นงานเขียนที่เราชื่นชอบแต่คุณครูบอกนักเรียนต้นทางกับปลายทางเสมอว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราไม่มีความพร้อมที่เพียงพอเราสามารถหาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุดอะไรครับที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการระดมความคิดทำให้เรานั้นมีทักษะในการสืบค้นมีทักษะในการคิดมีทักษะในการสื่อสารได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับการสื่อสารระหว่างกลุ่มมีไหมลูกมีไหมเราก็ต้องคุยกันเช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเจมได้ยกคำนี้มาให้ครับคำง่ายเลยนะฮะคำว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไหนที่ถูกต้องดาวเคราะห์สีเขียวยกมือต้นทางปลายทางยกได้เลยครับมี1คนนะครับสีม่วงยกมือวันนี้เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสีม่วงครับปลายทางเชื่อเหมือนต้นทางไหมครับเอามือลงได้ครับและดาวเคราะห์ที่ถูกต้องก็คือสีม่วงปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะครับเขาบอกว่าดาวเคราะห์เป็นคำนามแปลว่าดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์มีกี่ดวงลูกมี8ดวงดวงที่หายไปคือดาวพลูโตนั่นเองนะครับดวงต่างๆได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูดาวเนปจูนหรือดาวสมุทรดาวที่ถูกตัดออกก็คือดาวพลูโตจึงเหลือเพียงแค่8ดวงนั่นเองส่วนดาวที่เรามองเห็นได้มี5ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั่นเองนะครับก็จากภาพก็เป็นการเจเนเรตจาก AI ซึ่งมีความใกล้เคียงกับดาวเสาร์ของจริงมากเลยนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะเป็นการเรียนเรื่องงานเขียนสร้างความสุขสิ่งที่ต้องเรียนต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องเตรียมขออภัยครับสิ่งที่ต้องเรียนปลายทางกับคุณครูจะต้องเตรียมนะครับได้แก่สื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องงานเขียนสร้างความสุขครับก่อนจะไปในวันนี้เราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสารคดีกับบันเทิงคดีสารคดีคืออะไรนะ
1: สารคดีคือเรื่อง
0: จริง
1: เกิดข
0: ึ้นเรื่องที่มุ่งเน้นความจริงการนำเสนอความจริงมีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงบันเทิงคดีคือ
1: เรื่อง
0: สร้างขึ้นเรื่องแต่งขึ้นเรื่องสมมุติมีการใส่จินตนาการอารมณ์รู้สึกเข้าไว้นั่นเองแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับก็มาพบกันใหม่ในเรื่องของงานเขียนสร้างความสุขสำหรับการให้ความรู้ในชั่วโมงนี้ก็ขอฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: พบกับยินดีไซครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun เครื่องจับมหาสนุกตอนนี้ยินดีไซอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้ยินดีไซจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล first aid F I R S T A I D first aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามยินดีไซเข้าไปข้างในกันเลยนะคะที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound w o u n d wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body b o d y body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ o r g a n organ อวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มแล้วเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะน้องๆเข้ากับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆเราก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซักรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ 100-120 ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่า

0: ว่าฟื้นคืนชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
1: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาล Wound WOUND Wound บาดแผล Body BODY Body ร่างกาย Organ ORGAN Organ อวัยวะ Accident ACCIDENT Accident อุบัติเหตุ Wound Care WOUND CARE Wound Care ทำแผล Clean CLEAN Clean สะอาด
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ

ในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกาย

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อถึงโทรหาโบ๊คนแรกพ่อเชื่อใจโบ๊คใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาโบ๊คนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ่อ
0: ก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณ 5:00 นที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตะโกนเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะครับและก็ลูกสะพ้ายที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:20 นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
3: กับลูกชายเขาพ่อไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
4: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรป่ะครับ
3: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับการทางจิตและจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11-12กันยายน2569นี่ครับ
1: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิระญาณหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม จ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมค่ะเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดสวรรค์แล้วค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
5: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึง4ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
6: ชูถังขึ้นมา
5: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมาสี่รุ่มนะสีดำๆที่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
0: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
5: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
7: ได
8: ้อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
5: เบาลงหน่อยนะ
7: บางไปเยอะเลย
5: บางไปเยอะนะ
0: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
1: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
8: จุดที่1 นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอีกด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
0: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบสองหลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนร่วมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะ นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็

0: มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะคะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตรและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าสู่ประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
0: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดย

เฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมี ก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นไงไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีนาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
7: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
7: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
7: แล้วก็คุณธรรม
0: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
7: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
6: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณ

คิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1ของเราจะเป็นเรื่องพระพุทธศาสนานะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับร่วมกับเพื่อนเขียนเส้นทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับด้านคุณลักษณะเกิดความตระหนักว่าประเทศไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานนะครับแสดงว่ากิจกรรมในวันนี้ทำไมครับจะต้องทำให้นักเรียนนะครับมีสมรรถนะที่ต้องเกิดกับนักเรียนเลยเกิดกับผู้เรียนเลยก็คือร่วมกับเพื่อนเขียนเส้นทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยผ่านสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยความตระหนักว่าประเทศไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ฟังจุดประสงค์และสมรรถนะที่ต้องเกิดแสดงว่าวันนี้ต้องมีกิจกรรมที่สนุกรอนักเรียนอยู่แน่นอนนะครับนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกิจกรรมแรกของวันนี้กันเลยนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเปิดแผ่นภาพสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอ่ะเรามาเริ่มทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางทำไปกับพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับอ่ะกลุ่มไหนครับจะเป็นกลุ่มแรกที่เปิดแผ่นป้ายกลุ่มที่3หมายเลขไหนดีครับหมายเลข3กลุ่มที่3เลือกหมายเลขนะครับเรามาดูกันเห็นไหมไม่เห็นเอาอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมครับอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมหมายเลขไหนดีครับ
2: หมายเลข5
0: หมายเลข5ตรงกลางเลยเนาะเอ๊ะใครคิดว่าที่นี่ที่ไหนเอ้ากลุ่มหนึ่งยกมืออ่ะลุกขึ้นตอบเลยครับ
3: องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: ตอบว่าอีกหนึ่งครั้งครับตอบว่าอะไรครับ
3: องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: องค์พระปฐมเจดีย์ถูกไหมครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับคำตอบก็คือองค์พระปฐมเจดีย์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับต่อมาทีนี้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนเปิดแผ่นป้ายบ้างเอาหมายเลขไหนดีครับ
4: 2 4ค่ะ
0: จะเอา2หรือ4
4: 4
0: ค่ะ4เปิดมาชัดเลยใครคิดว่าที่ไหนครับเมื่อกี้นะครับกลุ่มที่4ยกมือขึ้นเลยนะครับกลุ่มที่4ครับ
5: พระบาง3ยอดค่ะ
0: พระบาง3ยอดถูกไหมเอ่ยเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าถูกไหมถูกต้องไหมครับก็คือพระปาง3ยอด นะครับเอทีนี้ตอบมา2แผ่นป้ายแล้วนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางของครูเนี่ยได้ตอบเหมือนเพื่อนต้นทางไหมเอ่ยนะครับอ่ะต่อมาครับให้กลุ่มที่4เลือกเหมือนเดิมนะครับกลุ่มที่4เนาะเปิดแผ่นป้ายไหนดีครับ
2: 6
0: หมายเลข6เหรอครับอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายมั้ยหรือมีใครเห็นแล้วคิดว่าเคยไปมั่นใจว่าเคยไปหรือเคยเห็นมีไหมมีไหมลูกอีกหนึ่งแผ่นป้ายเอาหมายเลขไหนดีลูก
2: หมายเลข
0: 3เอ๊ที่นี่ที่ไหนมีเพื่อนกลุ่มที่5ตอบว่า
4: วัดมหาธาตุสุโขทัยครับ
0: เพื่อนกลุ่ม5ตอบว่าวัดมหาธาตุสุโขทัยอ่ะเรามาดูไปพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ถูกต้องแน่นอนเลยนะครับวัดมหาธาตุสุโขทัยสังเกตได้จากเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยเลยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับต่อมาทีนี้ให้แผ่นภาพนี้นะครับให้กลุ่ม5นะครับเปิดแผ่นป้ายดูนะครับกลุ่ม5เลือกหมายเลขไหนดีหมายเลข2ตรงกลางเลยนะเรามาดูกันสิว่าแล้วจะเป็นอย่างไรมีใครคุ้นไหมหรือเคยไปเที่ยวไหมมีไหมลูกอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมนะครับหมายเลขไหนดี
2: 5
0: ห้าอันนี้ชัดเจนเลยเอ้าเพื่อนกลุ่ม6เห็นแล้วยกมือทันทีเลย
6: วัดพระศรีสันเพชรค่ะ
0: วัดพระศรี
6: สันเพชร
0: ถูกต้องนะครับนั่งลงได้ครับนี่ก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะครับต่อมาครับภาพสุดท้ายละเอากลุ่ม6ครับเป็นคนเปิดแผ่นป้ายหมายเลขไหนดีครับ
2: 2
0: หมายเลข2มีใครเห็นและตอบได้เลยมั้ยครูว่าชัดเจนอยู่นะกลุ่ม2
7: วัดพระศรีรัตนศาสดารามครับ
0: วัดพระศรีรัตนศาสดารามถูกต้องไหมคิดว่าใช่ไหมเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันครับคำตอบก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือเราจะเรียกกันว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกกลุ่มเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับครูเองนะครับก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูเนี่ยก็ตอบไปพร้อมกับเพื่อนต้นทางและตอบถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับคำถามแรกนะครับจากการทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะครับไปแต่ละสถานที่นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับจากการทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายไปแต่ละสถานที่นั้นมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับเช่นวัดมหาธาตุสุโขทัยวัดพระศรีสันเพชร วัดพระศรีรัตนศาสดารามองค์พระปฐมเจดีย์แต่ละที่มีความสำคัญอย่างไรเพื่อนๆต้นทางครับตัวแทนอ้าวมีตัวแทนครับ
8: เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยครับ
0: เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยอ่ะเก่งมากครับอ้าวนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะแล้วมีเพื่อนคนไหนอยากจะเสริมอีกไหมครับว่าเอเป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยแล้วสำคัญอย่างไรมีใครจะเสริมไหมครับอ่ะลุกขึ้นเลยครับ
5: ทำให้ชาวต่างชาตินะคะได้เห็นศาสนาของประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนทั้งสองคนตอบมาเนี่ยถูกต้องเลยนะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณเนี่ยก็น่าจะตอบคล้ายๆกับเพื่อนทั้งสองคนนะครับทีนี้เรามาดูอีกครับว่าสถานที่นี้สำคัญอย่างไรเหมือนกับที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับก็คือเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับอ่ะคำถามต่อมานะครับจากการทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เห็นถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยอย่างไรนะครับแล้วเปิดไปมีที่ไหนบ้างองค์พระปฐมเจดีย์พระปางสามยอดวัดมหาธาตุสุโขทัยที่ไหนอีกวัดพระศรีสรรเพชรแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามนักเรียนเห็นการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยอย่างไรลูกตอนนี้นะครับนักเรียนกำลังคิดคำตอบเนาะกำลังเอาสถานที่ต่างๆมาร้อยเรียงกันเนาะว่าจะเห็นการเข้ามาอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนดีครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคำตอบอยู่ในใจละตอบได้เลยครับลูกแสดงความคิดเห็นได้เลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกตอบเลยครับ
8: ชาวต่างชาตินำวัฒนธรรมไทยไปใช้กับ
0: ชาวต่างชาติ
8: ใช้นำวัฒนธรรมไทยไปใช้ครับ
0: ชาวต่างชาตินำวัฒนธรรมไทยไปใช้นั่งลงครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยนะแต่ทีนี้ครูอยากให้เห็นถึงการเข้ามานะครับของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยว่ามีการเข้ามาอย่างไรเข้ามาตั้งแต่สมัยไหนมีไหมมีใครจะเป็นตัวแทนไหมลูกกลุ่ม6เนี่ยเหมือนจะได้คำตอบละกลุ่ม6ขอตัวแทน1คนลูกลุกขึ้นเลยครับ
9: ศาสนาพุทธถูกนำเข้ามาจากประเทศอื่นค่ะทำให้มีวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นมาค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเพื่อนทั้ง2คนก็ตอบมานะครับเรียบร้อยแล้วและนักเรียนปลายทางนะครับคิดเห็นอย่างไรเอ๊ะครูได้ยินเสียงกระซิบจากเพื่อนปลายทางตอบมาบอกว่าเข้ามาเนี่ยมีการเข้ามาแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ถึงปัจจุบันนักเรียนคิดว่าจริงไหม
10: จริ ง
0: จริงใช่ป่ะนะครับคำตอบก็คือนะครับแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยครับอยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยทวารวดีสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตามสถานที่ที่เราได้เปิดแผ่นป้ายไปนั่นเองเช่น องค์พระปฐมเจดีย์พระปางสามยอดนะครับต่อมาสมัยสุโขทัยเนี่ยชัดเลยก็คือวัดอะไรลูกวัดมหาธาตุสุโขทัยอยุธยาล่ะวัดอะไรเอ่ยวัดพระศรีสันเพชรส่วนรัตนโกสินทร์เราเปิดแผ่นป้ายไปคือวัดอะไรลูกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองนะครับอะล่ะนะครับทีนี้นะครับเรามาทำกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมตอบไวได้เลยนะครับตอนนี้นะครับครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนนะครับก็คือกระดานไวท์บอร์ดเล็กและปากกาไวท์บอร์ดเพื่อที่จะให้นักเรียนทำไมครับเขียนคำตอบโดยครูจะมีคำถามนะครับแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดคำถามละประมาณ2นาทีนะครับแต่ถ้าเสร็จก่อนครูอาจจะให้เฉลยพร้อมกันเลยนะครับเมื่อครูเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับครูก็จะให้ทำไมครับนักเรียนชูป้ายคำตอบขึ้นมานะครับพร้อมได้ยังครับ
10: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เรียนนะครับศึกษาใบความรู้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการทำกิจกรรมตอบคำถามนะครับให้นักเรียนดูใบความรู้ก่อนนะ

0: เอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะศึกษาใบความรู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนมีความรู้เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกถามว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่เขียนคำตอบไปเลยครับถ้ารู้แล้วเขียนไปเลยเสร็จยังครับตอนนี้เสร็จแล้วยกขึ้นเลยครับแต่ละกลุ่มยกขึ้นสูงๆเลยตอนนี้นะครับห้องต้นทางเหมือนมี2คำตอบแต่ส่วนใหญ่ตอบว่าครั้งที
1: ่
0: 3แล้วห้องปลายทางล่ะครับห้องปลายทางตอบเหมือนต้นทางหรือเปล่านะทีนี้มาดูคำตอบไปพร้อมกันเลยคำตอบก็คือครั้งที่3นะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยหุยนักเรียนแสดงว่าศึกษาใบความรู้ได้ไวมากเลยนะครับคำตอบของคำถามนี้ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยครับทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่3ครับการสังคายนาครั้งนี้สำคัญอย่างไรการสังคายนาครั้งนี้นะครับเป็นการที่นะครับทำให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆรวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมินะครับเป็นอย่างไรกันบ้างข้อแรกผ่านไปแล้วนักเรียนเก่งมากเลยอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับต่อมาข้อที่2ละข้อนี้ถามว่ามีการค้นพบหลักฐานคือศิลารูปธรรมจักรกวางหมอกเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยยุคที่1ที่จังหวัดใดจังหวัดใดนะจังหวัดใดนะเอ้าเสร็จแล้วอย่ารีบโชว์เดี๋ยวเพื่อนเห็นคำตอบเอาไว้ก่อนตอนนี้เสร็จทุกกลุ่มยังเสร็จยังลูกถ้าเสร็จแล้วยกแผ่นป้ายชูขึ้นมาเลยเอามี2คำตอบอีกแล้วส่วนใหญ่ตอบว่าที่ไหนเนี่ยนครปฐมเอาแต่เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าสุวรรณภูมิเพื่อนแล้วเพื่อนปลายทางล่ะตอบว่าอะไรเนี่ยตอบเหมือนเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้นะมี2เสียงนะมีสุวรรณภูมิกับนครปฐมนะครูถามว่าอะไรลูกจังหวัดครูถามว่าจังหวัดอะไรคำตอบก็คือจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าที่เพื่อนกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่3ตอบมาว่าสุวรรณภูมิเป็นอะไรลูกเป็นแคว้นเป็นดินแดนนะครับในยุคโบราณที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงส่งนะครับพระสงฆ์เนี่ยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับที่ดินแดนสุวรรณภูมิแต่เมื่อกี้เขาถามว่าหลักฐานศิลารูปธรรมจักรกวางหมอบเนี่ยพบที่จังหวัดใดก็คือพบที่จังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งเดียวกับสถานที่ไหนนะที่เราเปิดแผ่นป้ายไปองค์พระปฐม
1: เจด
0: ีย์นะครับทีนี้ต่อมาลูกทีนี้ให้ยกตัวอย่างละยกตัวอย่าง หลักฐานที่แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาในยุคที่2ยุคมหายานมา3อย่างด้วยกัน

เอาล่ะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จลูกเอากลุ่มเสร็จแล้วกลุ่มที่เสร็จแล้วความไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนเห็นคำตอบกลุ่มที่ยังไม่เสร็จยังมีเวลาลูกเหลืออีกครึ่งนาทีเอาเร็ว

หมดเวลายกกระดานขึ้นมาเลยส่วนใหญ่คล้ายๆกันเลยนะแต่จะมีเพื่อนบางกลุ่มได้2ใช่ไหมบางกลุ่มได้3ชูแผ่นป้ายเลยลูกที่ครูเห็นตอบมาเหมือนกันเลยคือเจดีย์พระบรมธาตุชัยยาแล้วก็รูปพระโพธิสัตว์อาวโลกิเตสวนแล้วก็มีเพื่อนบอกมาอีกหนึ่งที่ก็คือพระมหาธาตุพระมหาธาตุที่เรียนตอบมามี3กลุ่มอยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนลูกจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้เรามาตรวจคำตอบไปด้วยกันว่าที่นักเรียนตอบมาถูกหรือไม่คำตอบก็คือมี3อย่างด้วยกันที่เป็นหลักฐานเด่นชัดเลยนะครับหลักฐานที่แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาในยุคที่2หรือยุคมหายานเนี่ยได้แก่1ครับเจดีย์พระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกไหมถูกพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกไหมถูกรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรถูกไหมถูกนะครับเก่งมากเป็นไงตอนนี้นักเรียนเริ่มที่จะทำไมครับหาคำตอบได้ไวขึ้นขนาดอันนี้ครูต้องการตั้งกี่คำตอบ3คำตอบเลยนักเรียนใช้เวลาทำไวมากนะครับต่อมาคำถามต่อมาในช่วงพุทธศักราชที่1454ถึง1725มีการรับพระพุทธศาสนามหายานจากที่ใดคำถามข้อนี้นะครับถามว่ารับพระพุทธศาสนามหายานจากที่ใด

เดี๋ยวครูจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1วางปากกาชู

กระด้านมีกระดานเปล่าด้วยรอบนี้อู้รอบนี้มีหลายคำตอบมากมีหลากหลายเลยมีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเกาะสุมาตราอันนี้จากศาสนาพราหมณ์นะครับอาณาจักรศรีวิชัยเอเชียกลางจนถึงประเทศจีนนี่มีหลายคำตอบอะแล้วคำตอบคือจากที่ไหนเนี่ยจากที่ไหนนะเอากระดานลงคำตอบก็คือมาดูกันนะรับจากหอมในยุคนี้นะครับเป็นยุคนะครับที่รับพระพุทธศาสนามหายานจากหอมนะครับในยุคที่หอมเลืองอำนาจนะครับได้แผ่วัฒนธรรมเข้ามารวมทั้งมีการนำพระพุทธศาสนามหายานเข้ามาในดินแดนไทยด้วยตัวอย่างเราจะเห็นจากโบราณสถานใช่ป่ะนะครับที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทยหลายๆที่นะครับต่อมาคำถามนี้ถามว่าการเผยแผ่ยุคที่3ยุคเถรวาทแบบพุกามได้เผยแผ่เข้ามาบริเวณใดของประเทศไทย

0: ตอนนี้คำตอบเสร็จหมดหรือยังลูกเอาเขียนคำตอบสั้นๆก็ได้นะลูกสั้นๆก็ได้นะตอนนี้น่าจะเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทั้งหมดยกกระดานมาตรวจคำตอบไปด้วยกันรอบนี้เป็นเสียงคล้ายๆกันจะมีล้านนามีล้านนามีลพบุรีมีทวารวดีมีตอนเหนือของไทยคำตอบก็คล้ายๆกันนะแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตอบเหมือนเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะเอ้าเรามาดูแนวคำตอบกันเลยคำตอบก็คือภาคเหนือของประเทศไทยก็คือล้านนาถูกไหม
1: ถู
0: กนะครับรวมทั้งลพบุรีและทวารวดีด้วยนะครับเก่งมากตอนนี้เคลียร์กระดานก่อนเคลียร์กระดานนะต่อมาพร้อมยังไปกันเลยจังหวัดใดที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอันนี้จังหวัดเลยนะถามระบุจังหวัดเขียนชื่อจังหวัดเลยนะลูกเบาได้คำตอบแล้วเบาเด็กๆที่ตั้งมั่นนะดูดีๆนะเอาช่วยกันเขียนเสร็จหรือยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วคว่ำกระดานไว้ก่อนรอเพื่อนอีกนิดนึงเสร็จแล้วยกกระดานอุ๊ยบางกลุ่มมีเวลาตกแต่งด้วยวาดเจดีย์เรียบร้อยคำตอบก็คือนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชื่อว่าเป็นที่ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปในอดีตนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยได้มีการมาอาราธนาพระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละครับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองสุโขทัยทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกิจกรรมสนุกสนานยังไม่หมดพร้อมยังเอามาต่อกันเลยข้อต่อไปหนังสือที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของประชาชนที่พระยาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นชื่อว่าอะไรมีแววคำตอบมาแล้วมีเพื่อนแววคำตอบมาแล้วอย่าพูดดังเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มข้างๆได้ยินอ่า

นิทานหรอมีเพื่อนบอกว่าเป็นนิทานหรือเปล่านะหรือเป็นนิทานนะวิมีบางกลุ่มคำตอบยาวมากตอนนี้

อ้าวกลุ่มไหนยังไม่เสร็จลูกเสร็จหมดยังอ่ะแป๊บนึงรอเพื่อนเพื่อนใกล้เขียนใกล้เสร็จแล้วอ้าวเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1ยกกระดานตอบเหมือนกันเลยก็คือเดี๋ยวมีสองเสียงเออทีแรกว่าจะตอบเหมือนกันแหละแต่มีสองเสียงสังเกตไปดีมีสองคำตอบคือหนังสือไตรภูมิพระร่วงกับมหาชาติตอนนี้มีสองเสียงแล้วคิดว่าเป็นอะไรลูกในสมัยของพญาลิไทยสมัยสุโขทัยเออตอนนี้เป็นสองเสียงเอาเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบก็คือไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิคาถานะครับนะครับส่วนกาบมหาชาติที่นักเรียนตอบมาก็เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เป็นอีกยุคหนึ่งคนละยุคกันนะครับอ่ะเคลียร์กระดานหรือยังลูกเคลียร์กระดานแล้วนะต่อมาถามว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ครั้งที่8นะครั้งที่8นะเกิดขึ้นสมัยกษัตริย์องค์ใดของล้านนา

องค์เดียวนะองค์เดียวนะพระมหากษัตริย์แค่พระองค์เดียวนะเสร็จยังทาเสร็จแล้วทั้งหมดยกกระดานยกกระดานอุ๊ยมีหลายคำตอบมีพระเจ้าหัวเมืองมีพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชเนี่ย3กลุ่มมีพระเจ้าเมืองแก้วแล้วก็วาดรูปแก้วด้วยน่ารักมากเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะวาดรูปแก้วด้วยมีพระไตรปิฎกเทศนาหลวงพระไตรปิฎกเป็นชื่อคนหรือเปล่าเรามาเฉลยไปพร้อมกันเลยคำตอบก็คือพระเจ้าติโลกกราชสำหรับนักเรียนอาจจะสับสนเขาพูดว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ใช่ชื่อคนลูกนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้เรามาร่วมสนุกกันต่อมาคำถามข้อต่อมาในสมัยอยุธยาได้ส่งพระสงฆ์ไปสืบอายุพระพุทธศาสนาที่ประเทศใดประเทศไทยเราเนี่ยในสมัยอยุธยานะครับเคยมีการส่งพระสงฆ์เนี่ยไปสืบอายุพระพุทธศาสนาที่ประเทศใดคำตอบสั้นๆใบให้ก็ได้คำตอบสั้นๆ5 4 3 2หนึ่งยกแผ่นป้ายอุ๊ยมีสองเสียงมีลังกากับพม่าคำตอบก็คือลังกาครับทำให้ลังกานะครับมีพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าแบบสยามวงแต่ประเทศไทยเราเป็นแบบอะไรครับแบบลังกาวงแต่ทีนี้เราได้ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ลังกาเขาก็เลยได้พระพุทธศาสนาแบบสยามวงนะอย่าสับสนนะลูกต่อมาครับการตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดข้อนี้อาจจะสับสนนิดนึงแต่ครูถามว่าเกิดขึ้นสมัยรัชกาลใดนะดูคำถามดีๆนะอย่าสับสนนะเอาเขียนแค่ตัวเลขก็ได้ลูกเขียนแค่ตัวเลข5 4 3 2 1ยกกระดานอุ้ยตอบเหมือนกันหมดเลยคือสมัยรัชกาลที่3แต่คนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็คือรัชกาลที่4ตอนนั้นรัชกาลที่4หรือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ทรงผนวดแล้วก็ได้ตั้งขึ้นนะครับแต่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ทีนี้นะครับเสร็จกิจกรรมไปแล้วครูมีใบงานนะครับให้นักเรียนนะครับได้ทบทวนนะครับทำใบงานนะครับทำใบงานนะใบงานเรื่องเส้นเวลาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเป็นการทบทวนการทำกิจกรรมของเราไปในวันนี้ให้เรียนนำข้อความที่ครูกำหนดให้ทั้ง8ข้อความไปเติมลงในเส้นไทม์ไลน์ว่าเรียงลำดับใหม่ซิว่าอันไหนมาก่อน1 2 3 4อันไหนมาก่อนกัน

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับครูได้เห็นนักเรียนเนี่ยใช้เวลาไวมากเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จท้ายคาบนักเรียนส่งใบงานให้ครูเนาะนะครับตอนนี้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก่อนจบในวันนี้นะครับเราได้ทำกิจกรรมทั้งเปิดแผ่นป้ายตอบคำถามแล้วก็สรุปด้วยใบงานทีนี้ก่อนจบมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนคำถามสรุปเลยถามว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรทำกิจกรรมมาแล้วแล้วก็ได้ทบทวนไปแล้วในใบงานเป็นอย่างไรครับมีมายาวนานไหม
1: ยาวนาน
0: มีหลายยุคไหมมีมายาวนานและหลายยุคสรุปได้ก็คือนะครับพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันที่เราได้ตอบคำถามไปนั่นแหละลูกก็จะมียุคเถรวาทแบบพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมที่ทรงส่งคณะสงฆ์มายังดินแดนสุวรรณภูมิของเราด้วยที่จริงพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยแบ่งพระสงฆ์เป็น9สายสายที่8เนี่ยมาที่ดินแดนสุวรรณภูมินะครับทำให้ดินแดนเนี้ยมีพระพุทธศาสนานะครับ2ยุคมหายานนะครับยุคมหายานเราก็ได้ยกตัวอย่างหลักฐานใช่ป่ะเช่นพระบรมธาตุชัยยาใช่มั้ยหรือรูปปั้นพระอัวโลกิเตศวรต่อมาครับยุคเถรวาทแบบผู้กามเผยแพร่อยู่ดินแดนตอนไหนนะดินแดนล้านนาใช่ป่ะยุคที่4ครับยุคเถรวาทแบบลังกาวงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นนะครับพับพุทธศาสนาที่ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ยุคด้วยกัน4ยุคด้วยกันนะครับอ่ะนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนไทยแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราก็จะมาดูว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมเป็นรากฐานของสังคมอย่างไรก็มีเพื่อนนะได้พูดเกริ่นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอะไรวัฒนธรรมใช่ไหมที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับแต่เราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรในชั่วโมงต่อไปนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่2เรื่องศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van van van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e

A C H V E D Beach Bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูชายหาด Beach B E A C H Beach ชาย

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage garbage garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากสถานการณ์ต่างๆค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูมีจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะมาแจ้งให้นักเรียนทราบค่ะข้อที่1ค่ะอธิบายขั้นตอนการแสดงทักษะการป้องกันตัวในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้ข้อ2ปฏิบัติทักษะการป้องกันตัวในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้ข้อ3ค่ะเห็นถึงความสำคัญของทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากสถานการณ์ต่างๆและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้คุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่าในชีวิตของมนุษย์เราแต่ละวันต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนต้นทางพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: การป้องกันตัวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะว่าทักษะที่เพื่อนได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือเรื่องของทักษะการป้องกันตัวเองค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ทักษะในการเอาชีวิตรอดครับ
0: ทักษะในการเอาชีวิตรอดค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนอกจากทักษะการป้องกันตัวเองทักษะการเอาชีวิตรอดหรือว่าการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะใช้ทักษะอะไรนักเรียนคิดว่าเราจะต้องมีการใช้ทักษะอะไรเพิ่มเติมหลังจากหรือก่อนที่เราจะจัดการกับสถานการณ์นั้นคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ทักษะการสังเกตค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการสังเกตค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ทักษะในการใช้ไหวพริบในการแก้สถานการณ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงทักษะการใช้ไหวพริบนะคะแล้วก็เรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะสังเกตสถานการณ์และเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าในชีวิตของนักเรียนต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าถ้าเราบังเอิญไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงทางเพศเราจะเลือกใช้ทักษะอะไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ทักษะการป้องกันตัวแล้วก็ไหวพริบครับ
0: ขอบคุณค่ะทักษะการป้องกันตัวและการใช้ไหวพริบในการสังเกตสถานการณ์ต่างๆค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าถ้าบังเอิญนักเรียนไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงในเรื่องของสถานการณ์เสี่ยงทางเพศนักเรียนจะเลือกใช้ทักษะอะไรกันอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูค่ะนักเรียนคะว่าการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเราจะสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งแรกค่ะเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานการณ์และทุกสถานที่โดยที่เราไม่คาดคิดและไม่ทันได้ระวังตัวการรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่วัยรุ่นต้องเรียนรู้ พื่อดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะหัวข้อเรื่องของการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจำเป็นไหมเอ่ย
5: จำเป็น
0: เพื่อที่เรานำไปใช้นะคะ

เกี่ยวกับชีวิตประจำวันการป้องกันตนเองและการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่างๆค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูค่ะเรื่องของทักษะการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการป้องกันตนเองสิ่งแรกเลยนะคะนักเรียนเราจะต้องใช้สิ่งของที่มีอยู่รอบตัวเราการใช้อวัยวะต่างๆในการป้องกันตนเองต่อมาค่ะใช้สิ่งของที่ใกล้ตัวครูยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือร่มแต่นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวหรือว่าใช้สิ่งของที่ใกล้ตัวนักเรียนอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกกันนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของทักษะการปฏิเสธค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งของแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิเสธค่ะถ้าเจอสถานการณ์เสี่ยงต่างๆเราจะมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะสิ่งของใกล้ตัวอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยน้ำหอมนะคะหรือกุญแจร่มนี่ค่ะมีไหมคะนักเรียนพกติดตัวอยู่ใช่ไหมคะปากกาค่ะทีนี้เราจะมาลองดูค่ะว่าการใช้สิ่งของนั้นเราจะใช้อย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อไปค่ะอีกหนึ่งวิธีก็คือเรื่องของทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนคะทักษะการปฏิเสธคืออะไรก็คือการพูดปฏิเสธผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการไปทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่างๆโดยไม่เสียสัมพันธภาพถ้ายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะผู้ครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะยกตัวอย่างเช่นในภาคเรียนที่1ค่ะเป็นวันสอบวันสุดท้ายแล้วมีเพื่อนต่างเพศชวนเราไปเที่ยวที่บ้านถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ทักษะการปฏิเสธคุณครูขอให้นักเรียนต้นทางค่ะ1นาทีกับสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้แล้วลองร่วมด้วยช่วยกันคิดสิคะแล้วคุณครูขอ1ประโยคกับการปฏิเสธโดยที่ไม่เสียสัมพันธภาพ1นาทีค่ะแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

0: ็นยังไงกันบ้างคะ1นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการปฏิเสธกับตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ตอนนี้ค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะทักษะการปฏิเสธประโยคแรกที่เราจะปฏิเสธเพื่อนเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวบ้านตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ1ประโยคค่ะ
1: ผู้ปกครองเราไม่ให้ไป
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างประโยคนะคะโดยการปฏิเสธว่าผู้ปกครองเราไม่อนุญาตให้ไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปค่ะประโยคที่2ค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ขอโทษนะเพื่อนวันนี้เราไม่ว่างเรามีธุระ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่แจ้งว่าวันนี้นะคะเราไม่สะดวกที่จะไปเพราะว่าเรามีธุระนะคะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะเชิญค่ะ
3: นะเรามีธุระกับพ่อแม
0: ่ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างประโยคนะคะว่าไม่สะดวกที่จะไปแล้วก็แสดงความคำนะคะกล่าวขอโทษเพื่อนนะคะต่อไปค่ะเชิญค่ะ
4: ขอโทษนะพอดีเรามีญาติมาหาที่บ้าน
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้กล่าวขอโทษแล้วก็พูดว่ามีธุระที่จะไปต่อค่ะเชิญค่ะ
5: เราก็อยากไปนะแต่ขอโทษทีเราเพิ่งสอบไปเราอยากพักผ่อน
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เหตุผลนะคะให้เหตุผลเสริมเพิ่มเติมว่าวันนี้ไม่สะดวกเนื่องจากเราเป็นไงคะมีภาวะความเครียดหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะพักผ่อนหลังจากสอบค่ะต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะเชิญค่ะ
6: ขอโทษนะวันนี้เรามีธุระแม่เราจะพาเราไปทำงานด้วย
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ให้เหตุผลประกอบนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างประโยคการปฏิเสธโดยที่ไม่เสียสัมพันธภาพของนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีตัวอย่างประโยคการปฏิเสธอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกจากเรื่องของทักษะการปฏิเสธแล้วค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ค่ะจากคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะนอกเหนือจากการปฏิเสธแล้วเรายังมีวิธีการป้องกันตนเองได้อย่างไรเชิญนักเรียนนะคะมาชมคลิปสาระดีน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้เลยค่ะ
7: ปัจจุบันนะคะผู้หญิงอย่างเรามักจะถูกคุกคามทั้งเพศและโดนทำร้ายกันมากขึ้นค่ะเราควรมีวิธีป้องกันตัวเพื่อหนีรอดจากสถานการณ์ต่างๆวันนี้จินนี่จะมาสอน5เทคนิคง่ายๆสำหรับผู้หญิงเอาไว้ป้องกันตัวกันค่ะมีผู้ช่วยมาก็คือ
8: สวัสดีครับภูมิครับ
7: มาจำลองเหตุการณ์ให้ดูกันค่ะกรณีแรกเลยนะคะก็คือโดนจู่โจมโดยการกอดจากด้านหลังค่ะตอนแรกเลยเราก็ต้องกางแขนขึ้นมาอึ๊บแล้วก็เอาหัวโขกหัวเขาหลังจากนั้นเด้งสะโพกไปเพื่อให้เขาตัวกระเด็นแล้วก็วิ่งหนีไปหาที่ปลอดภัยหรือเรียกคนมาช่วยค่ะที่เราต้องเอาหัวไปกระแทกตรงส่วนบริเวณใบหน้าเขาก็เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์ค่ะทั้งตาจมูกแล้วก็ปากค่ะทำให้เขาเสียหลักหรือว่าหลุดสมาธิออกไปได้เดี๋ยวเรามาดูเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่2นะคะกรณีนี้คือโดนดึงแขนหรือว่าดึงข้อมือจากด้านหน้าค่ะปกติแล้วคนทั่วไปจะยื้อกันไปยื้อกันมาจะเกิดการเจ็บค่ะแถมไม่หลุดอีกต่างหากเทคนิคนี้นะคะที่จะมาสอนเรียกว่า finger control ค่ะก็คือการที่เราควบคุมนิ้วหักนิ้วตีนิ้วเข้าหาตัวคนร้ายเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดและหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆค่ะตามหลักสรีรวิทยาแล้วนะคะนิ้วของคนเรามีจุดหมุนค่ะแล้วจุดหมุนแต่ละจุดก็มีข้อจำกัดของมันค่ะตอนแรกนะคะดึงแขนเขาค่ะให้ใกล้กับลำตัวเรามากที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะพลิกบิดลำตัวค่ะเราก็แงะนิ้วเขาขึ้นมาแล้วก็วาดวงโค้งเข้าหาลำตัวของเขาค่ะหลังจากนั้นกดโยงแล้วก็ผลักตัวเขาออกไปแล้วก็วิ่งหนีไปหาในที่ปลอดภัยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูแบบเร็วๆกันอีกทีนึงนะคะกรณีที่3นะคะคือการที่ถูกจับแขนหรือจับข้อมือจากด้านหน้าทั้งคู่เลยขั้นตอนแรกให้เลือกมือที่ถนัดก่อนหลังจากนั้นดึงมือมาใกล้ลำตัวที่สุดและต่ำที่สุดเช่นกันค่ะต่อไปเอาหัวโขกหัวเขา แล้วก็เฉือนแรงมาจับแขนอีกข้างนึงค่ะตีวงขึ้นไปสูงๆพร้อมกับก้าวขาแล้วผลักตัวเขาออกไปแล้วก็วิ่งหนีค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบเร็วๆกันค่ะการที่ถูกลวนลามจากด้านหน้าในระยะประชิดบางทีเรายืนคุยกับเขาอยู่ดีๆเขาก็จะต้อนเราให้เราจนมุมสิ่งที่เราทำได้ก็คือตั้งสติใจเย็นๆค่ะค่อยๆเอามือขึ้นมาไว้บริเวณนี้แล้วก็สอดเข้าไปข้างนี้จับเฉยๆค่ะประคองหน้าไว้ข้างนี้ใช้นิ้วกดที่กรามใต้หูเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ซึ่งเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้การพลิกและดันหัวลงไปค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้เขาเสียสมดุลและน้ำในหูไม่เท่ากันเขาก็จะล้มลงไปในทันทีเดี๋ยวเรามาลองดูเร็วๆกันอีกรอบนึงค่ะกรณีที่5นะคะคือกรณีที่โดนของแขนจากด้านหลังค่ะบางทีเราอาจจะเดินๆอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาคล้องแขนเราอย่างนี้ค่ะตอนแรกนะคะให้ใจดีสู้เสือไปก่อนค่อยๆจับมือเขาขึ้นมาหนีบแขนเขาให้ใกล้ลำตัวเรามากที่สุดหลังจากนั้นจับที่ข้อมือของเขาใช้มือที่ว่างทำการฟิงเกอร์คอนโทรลเขาลากเขาลงมานะคะแล้วก็แทกตัวเข้าไปแล้วก็วิ่งหนีค่ะเป็นเทคนิคการป้องกันตัวแบบง่ายๆค่ะที่จินนี่เรียนมาจากวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรีค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเทคนิคทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคป้องกันตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆค่ะไม่ใช่การต่อสู้แต่อย่างใดนะคะต้องมีสติแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงอันตรายค่ะถ้าจินนี่ทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าของคลิปหน่อยค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้จากคลิปสาระดีน่ารู้กันไปแล้วนะคะก็จะมาสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเราจะมาดูสิคะว่าหลังจากที่เราได้ดูคลิปสาระดีน่ารู้กันไปแล้วค่ะเราจะมาลองฝึกปฏิบัติกันค่ะกับสถานการณ์ที่คุณครูได้กำหนดให้จากคลิปนะคะว่าข้อที่1ก็คือการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการป้องกันตนเองจากโดนจู่โจมโดยการกอดด้านหลังเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกนะคะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือโดนดึงแขนข้อมือจากด้านหน้าข้อ3ค่ะโดนลวนลามจากด้านหน้าระยะประชิดข้อ4ค่ะโดนคล้องแขนจากด้านหลังและข้อ5ค่ะโดนดึงแขน2แขนจากด้านหน้าและนี่ก็คือตัวอย่างของการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์เสี่ยงทั้ง5เหตุการณ์ค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูนะคะขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะลงมือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการป้องกันตัวนะคะจากสถานการณ์เสี่ยงต่างๆส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางฝึกปฏิบัติกันก่อนค่ะ

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการป้องกันตัวกันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกช่วงหนึ่งค่ะเป็นช่วงของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าจากสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอและลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะในใบความรู้เรื่องเทคนิคในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

จากใบความรู้นี้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งค่ะจากใบงานนะคะที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเป็นใบงานเรื่องการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะคุณครูก็จะมีรูปภาพนะคะให้นะคะได้ศึกษาค้นคว้าดูนะคะว่าแต่ละรูปไม่ว่าจะเป็นภาพ A1 B2 C3 นะคะนักเรียนดูจากสถานการณ์นี้นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้

นี่ค่ะคุณครูจะขออนุญาตนะคะแจกใบความรู้แล้วก็ใบงานให้นักเรียนต้นทางนะคะได้ลงมือปฏิบัติไปงานนี้กันทุกคนค่ะส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้เลยนะคะจะเป็นใบงานเดี่ยวใบงานคู่หรือใบงานกลุ่มสามารถปรับได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานนี้กันนะคะและสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะข้อความที่คุณครูบอกไว้ว่าให้นักเรียนใช้เทคนิคและทักษะการป้องกันตัวเองนักเรียนคิดว่าสิ่งที่คุณครูได้ให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้วนั้นมีความสำคัญอย่างไรอย่าลืมเขียนลงไปในใบงานด้วยนะคะ

0: จุบันนะคะผู้หญิงอย่างเรามักจะถูกคุกคามทั้งเพศและโดนทำร้ายกันมากขึ้นค่ะเราควรมีวิธีป้องกันตัวเพื่อหนีรอดจากสถานการณ์ต่างๆวันนี้จินนี่จะมาสอน5เทคนิคง่ายๆสำหรับผู้หญิงเอาไว้ป้องกันตัวกันค่ะมีผู้ช่วยมาก็คือ
1: สวัสดีครับภูมิครับ
0: มาจำลองเหตุการณ์ให้ดูกันค่ะกรณีแรกเลยนะคะก็คือโดนจู่โจมโดยการกอดจากด้านหลังค่ะตอนแรกเลยเราก็ต้องกางแขนขึ้นมาอึ๊บแล้วก็เอาหัวโขกหัวเขาหลังจากนั้นเด้งสะโพกไปเพื่อให้เขาตัวกระเด็นแล้วก็วิ่งหนีไปหาที่ปลอดภัยหรือเรียกคนมาช่วยค่ะที่เราต้องเอาหัวไปกระแทกตรงส่วนบริเวณใบหน้าเขาก็เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์ค่ะทั้งตาจมูกแล้วก็ปากค่ะทำให้เขาเสียหลักหรือว่าหลุดสมาธิออกไปได้เดี๋ยวเรามาดูเร็วๆอีกครั้งนึงนะคะกรณีที่2นะคะกรณีนี้คือโดนดึงแขนหรือว่าดึงข้อมือจากด้านหน้าค่ะปกติแล้วคนทั่วไปจะยื้อกันไปยื้อกันมาจะเกิดการเจ็บค่ะแถมไม่หลุดอีกต่างหากเทคนิคนี้นะคะที่จะมาสอนเรียกว่า finger control ค่ะก็คือการที่เราควบคุมนิ้วหักนิ้วตีนิ้วเข้าหาตัวคนร้ายเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดและหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆค่ะตามหลักสรีรวิทยาแล้วนะคะนิ้วของคนเรามีจุดหมุนค่ะแล้วจุดหมุนแต่ละจุดก็มีข้อจำกัดของมันค่ะตอนแรกนะคะดึงแขนเขาค่ะให้ใกล้กับลำตัวเรามากที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะพลิกบิดลำตัวค่ะเราก็แงะนิ้วเขาขึ้นมาแล้วก็วาดวงโค้งเข้าหาลำตัวของเขาค่ะหลังจากนั้นกดลงแล้วก็ผลักตัวเขาออกไปแล้วก็วิ่งหนีไปหาในที่ปลอดภัยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูแบบเร็วๆกันอีกทีนึงนะคะกรณีที่3นะคะคือการที่ถูกจับแขนหรือจับข้อมือจากด้านหน้าทั้งคู่เลยขั้นตอนแรกให้เลือกมือ

มือที่ถนัดก่อนหลังจากนั้นดึงมือมาใกล้ลำตัวที่สุดและต่ำที่สุดเช่นกันค่ะต่อไปเอาหัวโขกหัวเขาแล้วก็เฉือนแรงมาจับแขนอีกข้างนึงค่ะตีวงขึ้นไปสูงๆพร้อมกับก้าวขาแล้วผลักตัวเขาออกไปแล้วก็วิ่งหนีค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบเร็วๆกันค่ะการที่ถูกลวนลามจากด้านหน้าในระยะประชิดบางทีเรายืนคุยกับเขาอยู่ดีๆเขาก็จะต้อนเราให้เราจนมุมสิ่งที่เราทำได้ก็คือตั้งสติใจเย็นๆค่ะค่อยๆเอามือขึ้นมาไว้บริเวณนี้แล้วก็สอดเข้าไปข้างนี้จับเฉยๆค่ะประคองหน้าไว้ข้างนี้ใช้นิ้วกดที่กรามใต้หูเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ซึ่งเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้การพลิกและดันหัวลงไปค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้เขาเสียสมดุลและน้ำในหูไม่เท่ากันเขาก็จะล้มลงไปในทันทีเดี๋ยวเรามาลองดูเร็วๆกันอีกรอบนึงค่ะกรณีที่5นะคะคือกรณีที่โดนคล้องแขนจากด้านหลังค่ะบางทีเราอาจจะเดินอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาคล้องแขนเราอย่างนี้ค่ะตอนแรกนะคะให้ใจดีสู้เสือไปก่อนค่อยๆจับมือเขาขึ้นมาหนีบแขนเขาให้ใกล้ลำตัวเรามากที่สุดหลังจากนั้นจับที่ข้อมือของเขาใช้มือที่ว่างทำการฟิงเกอร์คอนโทรลเขาลากเขาลงมานะคะแล้วก็แทกตัวเขาไว้แล้วก็วิ่งหนีค่ะเป็นเทคนิคการป้องกันตัวแบบง่ายๆค่ะที่จินนี่เรียนมาจากวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรีค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเทคนิคทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคป้องกันตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆค่ะไม่ใช่การต่อสู้แต่อย่างใดนะคะต้องมีสติแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงอันตรายค่ะถ้าจินนี่ทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับกิจกรรมใบงานเรื่องการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะจากภาพสถานการณ์สามสถานการณ์ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอว่าสิ่งที่นักเรียนจะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้กลุ่ม2จะมานำเสนอวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับภาพที่ได้นะครับจะเป็นภาพ A1 ครับการแสดงดังนี้เลยครับจากสถานการณ์เมื่อกี้นะครับภาพที่พวกเราได้เป็นภาพ A1 ครับใช้การป้องกันตัวในลักษณะการโดนจู่โจมจากด้านหน้าครับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับใช้กำปั้นกระแทกเข้าไปตรงกลางเป้าของคนร้ายหรือว่าใช้หัวเข่าครับ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกทักษะการนะคะป้องกันตัวเองจากภาพ A1 ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปสู่ภาพ B1 กันค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูสิคะวิธีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองจากภาพ B1 นักเรียนจะทำอย่างไรกันถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้องกันตัวจากการโดนจู่โจมจากด้านหน้านะครับพวกเราได้ภาพจากพวกเราได้ภาพ B1 นะครับใช้ป้องกันตนเองโดยการจู่โจมจากด้านหน้านะครับมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างนี้นะครับถ้าไม่สามารถยกมือได้ให้กำหมัดไว้ระหว่างกระดูกเชิงกรามหรือบริเวณสะดือจากนั้นใช้หัวโขกเข้าที่จมูกของคนร้ายครับ
0: ขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะจากสถานการณ์ภาพ B1 ค่ะเพื่อนได้เลือกใช้ทักษะการป้องกันตนเองนะคะโดยการที่โดนลักษณะจู่โจมจากด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะเราจะไปสู่ภาพ C1 ค่ะตัวแทนนักเรียนที่จะนำเสนอทักษะการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ภาพ C1 พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญนำเสนอได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: หนูตัวแทนจากกลุ่ม6พวกหนูจะมาเสนอท่าการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อคนร้ายจู่โจมจากด้านข้างขั้นตอนการปฏิบัติใช้ศอกตีเข้าไปบริเวณขากรรไกรหรือจมูกของคนร้ายและหมุนศอกเป็นวงกลมเมื่อคนร้ายเสียหลักให้ใช้ศอกกระทุ้งไปที่ท้องหรือหน้าอกต่อไปไปดูแบบเร็วกันเลยค่ะเทคนิคและทักษะการป้องกันตัวมีความสำคัญคือการมีความรู้และฝึกเทคนิคการป้องกันตัวจะเกิดประโยชน์หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติและจำจุดอ่อนให้ได้จะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายได้ค่ะ
1: ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะก็เป็นวิธีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการป้องกันตนเองค่ะเพื่อนก็ได้บอกไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการป้องกันตัวเองไปแล้วค่ะอย่าลืมค่ะนักเรียนค่ะเมื่อเจอสถานการณ์เสี่ยงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือเรื่องของสติค่ะและการรู้จักวิเคราะห์สังเกตสถานการณ์รอบๆตัวเราแล้วนำปรับมาใช้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรอย่าลืมค่ะสิ่งที่คุณครูได้ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะคุณครูฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทบทวนและพยายามฝึกฝนนะคะในเรื่องของการสังเกตและพยายามมีสติอยู่กับตัวเองเสมอค่ะจะทำให้เรานะคะรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะจากต้นชั่วโมงยังจำได้ไหมคะเราได้ฝึกประโยคปฏิเสธกันไปแล้วทีนี้ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะสัปดาห์หน้าว่าสิ่งที่เราได้ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเมื่อต้นชั่วโมงค่ะการปฏิเสธหรือว่าทักษะการปฏิเสธของเรามีคำพูดอย่างไรเพิ่มขึ้นเราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนและนักเรียนทุกๆคนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีส

สมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

งสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทียมราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้งสองด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี้นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่า

ว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีแห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะและวันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค
0: ่ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับถ้าก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณของบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและตอนนี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นท่อๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะสู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: เรายกยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
0: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคดอันนี้ก็เป็นเฉพาะโรคแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคน
0: ค
1: แต่อีกอันหนึ่งก็คือ position ที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึ
0: ง
1: ต
0: ั
1: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงดึง
0: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
1: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
0: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่คร
0: ับ
1: การนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
0: ปลายเหตุ
1: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง
0: อ
1: คิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
0: ค่ะ
1: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได้แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ย
0: มีน้ำหนักมาถ่วง
1: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็กระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวด ตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
0: อ
1: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้โหอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู่ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
0: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
1: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
0: า
1: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
0: สมาธิอยู่ที่งาน
1: หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
0: ไม่มีการแบบยืดคลาย
1: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมี movement อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
0: ้
1: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ย
0: เจ็บเจ็บเพราะว่านานเกิน
1: มันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
0: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
1: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิตสัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลางอะไรที่หย่อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ้ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
0: ไม่ได้
1: แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บคุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่าก
0: ระ
1: ต่ายทั้งหยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
0: โอ้โหคุณลิสสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
1: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการที่1นะครับวิธีการที่2ก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส
0: ์
1: เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมากๆนะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมาก
0: ระ
1: ดูกเคลื่อน
0: ร่างกายครบสมบูรณ
1: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
0: ี
1: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้
0: ค่ะ
1: นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
0: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
1: ถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อุ้ยเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
0: เจ็บ
1: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ย
0: ฉันฟิต
1: เห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
0: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
1: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
0: ก็คือจะเจ็บเลย
1: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได
0: ้
1: แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
0: อม
1: แล้วพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติก กลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
0: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
1: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
0: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
1: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
0: ้เรื่อง
1: น
0: ี้และ
1: สำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
0: ่ทาง
1: ธ
0: ุ
1: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
0: ค
1: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
0: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
1: คดเหมือนสังเกตไหมครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโรคหลังโก่ง
0: หลังก้อม
1: แล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
0: ค
1: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
0: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
1: ใช่
0: เอาค่ะ
1: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
0: ข้อเข่า
1: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับมันคือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
0: ะ
1: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
0: ื่
1: องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
0: ของกระดูกด้วย
1: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
0: ะ
1: มันเริ่มสึกเพราะมันใช้มานานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
0: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
1: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเนื่องจากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ้าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศาเวลาที่เรามูฟไปไงครับเคลื่อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคอง
0: ค
1: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
0: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
1: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเรื่องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็จะทำได้ง่ายแล้วเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1ชั่วโมง
0: ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอิดออด
1: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดคุณอยากเดินต่อไปไหม
0: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เจ็บมาก
1: แล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลย
2: ค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
0: ค
2: ่ะคุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็แบบ
0: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
2: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน้ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
0: อ๋อก็มีข้อดี
2: ทำให้
0: ความดันขึ้น
2: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
0: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
2: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
0: ค่ะ
2: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
0: อืมค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้น
2: กำลังก็ดีนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3ครั้งเองเนี่ยหมายบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ๊ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันน
0: ั่นอ้างนั่นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
2: ถูกต้องครับคุณหนุ่มแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ย

0: แต่ชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนานๆ
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเฉลี่ยอาทิตย์ละ3วันวันอื่นก็ทำธุระตรงนี้ได
1: ้
0: หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกายเยอะเช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต่อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอกลางรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรค่ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได
1: ้
0: มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้
1: อ
0: หรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: แล้วติดคนอื่น
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เนี่ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองนี่แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: และแผลยังไม่ลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าวิเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มีมูฟเมนต์เพิ่มมาก
1: ขึ้นมันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร
0: ์ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมีมูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตัวนี
1: ้
0: คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้าย
1: ค่ะ
0: ให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดี
1: ดี
0: ด้วยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาไขว้ระเบิดเราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้าย
1: เคลื่อนขวา
0: เคลื่อนหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบน
1: ี้เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้ขวักใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นลายหรือผ้าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรเวลาแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับค
1: ุณหงอันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือ มีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได
1: ้
0: เดี๋ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ถ้าเราแข็งแรงมากเฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได
1: ้
0: ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็ว

0: ไม่อย่างนั้นนะต้องผ่าโพรงจมู
1: กค่ะ
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสคุณก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิ
0: ต
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอะไรผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กู
1: ค่ะ
0: พี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงแดงแดงแดงคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: แบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำ
1: ไม่ดำ
0: ใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: อาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้
0: อย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหักก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกมานะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยบาลาน
1: ซ์มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10 ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: ส
1: ัง
0: เกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นฮะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10 ครั้ง 3 รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆไว้ว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขาไปด้านหลังผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซึ่งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็
1: วาง แล้วก็ยก
0: ใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ป่
0: ะโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4 หมัดนี
1: ้
0: คู่กันเสม
1: อ
0: ถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอ

0: เพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหางหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ
0: ์ใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือ

0: มีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเร
1: ื่อง
0: ว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: อ๋อก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่คุณฤทธิ์บอกใช่มั้ยคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานAqua Ritz Thailandด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ National Champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling tuk tuks to go to different places around Ratanakosin Island

0: 300คะแนน
1: น้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง Cause the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
2: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
1: Welcome back to See on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับTrue or false I'm gonna give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sportsสาธิตพัฒนาทรง
3: นโมค่ะ
1: นโมสุสารีทรง
4: ส้มค่ะ
1: น้องส้ม
2: น้องนโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
1: The following statements about sport rules are true or false in allThere cannot be more than 7 substitute players on each team.
5: True.
3: No.
1: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
5: I will say that true.
1: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
5: Ball.
3: True.
1: In chair ball, there are 12 players total on the court.
3: False.
5: False.
1: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
5: That's true.
3: True.
1: Men's gymnastic events are steel rings,Parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
3: False.
5: I would say false.
1: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
5: I think that's true.
3: False.
1: In men's hurdling,There are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
3: True.
5: True.
1: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
5: That's false.
3: True.
1: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured.To the outer edge of the circle.
3: True.
5: Well, let's have a guess. I think that's true.
1: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10 And the team that will be given 300 points is...ทิศพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลวดที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับ

0: incorrect.
1: มีใครตอบไหมนั่นน่ะสาธิตจุฬาก็โกรธตอบว่า
2: Emilia Clark Emilia Clark ครับ
0: Is your answer correct ให้จบนะครับ She was once the highest paid actress on TV 1.1 million per episode At a charity auction Brad Pitt placed his bid at $120,000 to watch an episode of Game of Thrones with her but was outbid เชื่อหรือไม่อันนี้รู้ไหมว่าถ้าเป็นคำใบ้นี้ She was approached to play the lead role in 50 Shades of Grey but turned down the part นะครับ She has appeared in films such as Terminator Genesis Voice from the Stone และอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆเลย
2: Me Before You
0: นะครับและข้อสุดท้ายก็คือ She is best known for playing Daenerys Targaryen in the Game of Thrones series นั่นเองครับซึ่งคำตอบที่ต้องการคือ Emilia Clarke 300คะแนนเราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2Welcome back to See You on the Road. In this game, อาจจะเสมอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับที่จะนำน้องๆเข้าสู่การ Random True or False The topic we're going to be talking about is Thai history โยธินบุรณะส่งใครเข้าประกวดครับน้องภูสาธิตจุฬา
3: โปรด
0: น้องโปรดนะครับ
4: ทั้งภูและโปรดจะต้องสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
0: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอบรัดเล่ are true or false You ready
2: Yeah.
0: Let's go. Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
2: True.
5: True.
0: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
2: True.
5: True.
0: His most famous surgeryWas the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
2: False.
5: True.
0: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
2: True.
5: True.
0: His first publication.Was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam?
2: False.
5: False.
0: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
2: True.
5: False.
0: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rasho Thai.Who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
2: False.
5: False.
0: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
2: False.
5: True.
0: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
2: True.
5: False.
0: He died on June 23, 1873 of tuberculosis when he was 69.
2: True.
5: True.
0: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
2: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
0: แต่ว่าอย่างเคสอย่างเงี้ย Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV

0: ข้อแรกเลยหนูตอบ true หรือ false จำได้ไหม
1: true
0: false ครับ he came in during the reign of king rama the third ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอประเลเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next weekTo find the next team, the last team who will enter the final five of the Bangkok round. อย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7 โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2. สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
2: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Model คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้ว ไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเองอินเตอร์เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: กว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่
2: ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kind of cowboy that called แรงเชอร์คาวบอยthey racing cows
0: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
7: as a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยที่จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
8: And last one is Hollywood Cowboy and this
9: Hollywood Cowboy
8: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developedAnd also, it has an influence from the movie called Why Waste Cowboys. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
8: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the Waste movie so heIt's tribute this farm, okay. and he was called the first one.
9: You said Siam, what does it mean?
8: Siam is the old name of Thailand.
9: Oh, really? So yeah. that's why it's everything like Siam Square,
8: Siam Paragon, yeah.
9: yeah. old name, old
8: name. Old name of Thailand, yeah.
9: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
9: yeah. So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

มาฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

ลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ

ือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่ปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
4: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip.
4: Okay. So now, are you ready?
5: Yes. Yes.
0: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Come on, come on. Oh.พ
3: ี่
1: ทำไงพ
3: ี่พ่อ
6: ก็บ้าน
3: หลักเ
1: กีย
3: ร
1: ติตัวเองไปที
7: ่ไหน
3: มาฮะร้อยเจ็ดสิบ
8: สามร้อยเจ็ดสิบสามแ
4: ขนมันจะบิดด้วยยิ้มบัง
8: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
9: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
10: รอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
11: คนนี้มีเชือกให้ลองไหม
12: ใช่คนอื่นไหม
11: ฉันนั่นต้องเอ้ย almost
9: into the step

0: is Thai game. That we call
1: hit the targets
0: in English, but Thai pita tipip. Correct. Pita.
2: Pita tipip.
0: Yes, correct. Pita tipip.
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับไปชามโอเค
4: โอเค
0: 1 2 3
5: okay go straight
6: เตรียม
5: ป้อง
6: กัน
5: นะ go right step four along the tongue go right careful slowly and go go
0: and take a left
5: and left a little bit yeah and go straight no turn right turn rightNo, a little bit that. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, okay, slowly. And turn left or turn, okay. Turn right? Okay, go straight. Turn right. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
5: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop that? Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะครับเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly, wow. Slowly, and wow. Slowly. Oh, stop. Hit, and hit it.
7: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปีไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: ดูทางโอเค ready stop
1: turn aroundOkay, go straight.
0: Wow.
1: Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
7: ทำเวลาตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
8: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเนี่ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็น

0: Inter.
1: Oh, you guys are very nice, and I'm very glad to be your friends, and nice to meet you all. And thank you for being our tour list. And if there are any mistake, I'm so sorry about that.
2: No mistake. Okay. No, I'm sorry. Wow.
3: You show us so many things.
4: Yeah,
3: you enjoy
4: the city before.
5: I don't know so much about Thailand before.
3: Exactly.
5: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
3: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
5: national park in Thailand.
0: น้องๆ คนอื่นนะครับ มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
6: I think you are so cool. you confident to do anything, and you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
3: Good.
0: Thank you.
7: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me, but that's the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah?
8: Sure.
7: We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right?
8: Yeah.
7: And it's so amazing for me.
9: Thank you.
10: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
8: Yeah.
10: We have exchange the lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
10: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
5: Yeah, it was because
3: okay. Next time, come to our country.
0: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะ So how was this trip for you guys?
11: It was so fun, amazing. Interesting.
4: The best weekend.
5: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, good feelings about this. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
11: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good, a very good trip.
0: Longest,
11: so the
0: tallest guy.
12: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures, was just amazing with you guys.
11: Yeah.
0: Thank you.
3: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children used the English?
13: I think they speak really good.
11: They speak really good. Yeah, you are already good.
0: Hey, it's very important. Listen to him.
13: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
14: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆ
15: ช่วง Wrap Up
16: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: สรุปว่าดีขึ้น
16: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียยิบหลังเดียวจะด
0: ี
16: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: โอ
16: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหนูโอ้ดัง
0: เสียงมันจะดังขึ้น
16: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
16: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
16: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้

0: ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอ้เรื่อง accent เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทย accent เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
1: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
1: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
2: Thank you
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยบ๊าย
2: บาย Thank you so much
3: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
4: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
5: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดก
6: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
7: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
8: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank youNo thanks, no thanks, no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you, I'm good thank you, it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank you แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอยากกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่า รงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอย่าง I would love to but I will be away this weekend

ไปไม่ได้หรือ what a pity what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่มั้ย Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่เป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me แล้วก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า babyAre you going to marry me? Oh, ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละแต่ will

คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่า Where are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel หรืออาจจะถามครับว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clockเห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call herเราจะถามครับว่า Where will you stay? I will stay at the Oriental. I won't นะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาวไทยบางท่านนะครับเห็น W O N apostrophe T แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental. So where will you stay? I will stay. I won't stay. Won't นะฮะสระ O นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going toโอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยแล้วก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินอ้าวอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไรAre you going to? So, คำถามสำหรับดูนะครับ Are you going to? Are you going to eat your meatballs? Are you going to eat your meatballs? คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes, I'm going to eat my meatballs. แต่ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs. วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight?I'm going to call you tonight. I'm not going to call you tonight. อาจจะถามต่อไปครับว่า Are you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight.ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G O double N A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองนะ

ครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ what time are you coming I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน 3 ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น present continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างแล้วครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last nightแล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ What did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car How did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxi How much did you pay คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht I didn't pay 500 baht เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า why did you call me คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถาม negative ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น why didn't you call me ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

friends just hot like me don't ya ตึ๊ดตึ๊ด don't ya don't ya don't ya ตรงนี้มาจากคำว่า don't อยู่แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't ya นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you

เป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phoneWhy didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นนี่ครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันหนึ่งเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home? นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did เองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call me I called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของเวิร์บช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน Where were you born? I was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นไรครับ I wasn't at home Where were you I was at home I wasn't at home Who were you with คุณอยู่กับใคร Who were you with I was with my wife ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า Were you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง how was the movie ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า how was the meeting ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม how เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ how was the meeting ตอนนี้เราถอด how ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่า where was the meeting ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 the meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า when was the meeting หรือ what time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง the meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ what was the meeting about the meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม wasก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับ
หนัง

สนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ Was the movie fun? The movie was fun. ถ้าหนังไม่สนุกก็ The movie wasn't fun. ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน Was the food good? The food was good. ถ้าไม่อร่อยก็ The food wasn't good. อาจจะถามครับว่า Was your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหมWas the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและ

คู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อืม
1: ได้สอง
0: อ้าวเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
2: school
0: very good พร้อมกัน school
2: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
2: hospital
0: hospital
2: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
2: park
0: park
2: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
2: สเตเด
0: ีย
2: ม
0: สเตเดียมพร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดีย
2: ม
0: จำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดีย
2: ม
0: ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
2: ที่
0: โรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า
2: canteen
0: very good อีกรอบนึง
2: canteen
0: canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
2: canteen
0: cafeteria
2: canteen
0: Cafeteria.
2: Cafeteria.
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
3: ข้าวผ
0: ั
3: ด
0: มีไข่ดาวไหม
2: ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะไม่เคยเจอวันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
2: ร
0: ้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
2: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant ต่อไปเวลาไปเที่ยว

0: Okay, very good. Hotel.
1: Hotel.
0: เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม ิวเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซ
1: ีย
0: มvery good ต่อไปโ
2: อ้ส
0: ระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่าพูแปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหนVery good. Post office. ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station
1: Police station.
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที
0: ่
1: ไหน
0: barber shop ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือBus station. Bus แปลว่าอะไร
1: รถ
0: บัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะ Station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้ก
1: Bakery shop.
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
3: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: Coffee shop.
0: ร้านอะไร
1: ร้านอะไร
0: ร้านAmazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ย
1: ซินิมา
0: เราไปดูหนังกัน
1: Zoo

0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างอ๋อที่ไหนคะสงขลาเนาะอ๋อโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวสักพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซัดดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
1: cinema
0: Coffee shop. Bus station. Library. 1, 2, 3.
1: Library.
0: 1, 2, 3. ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค
1: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด
1: library
0: ต่อไป barbershop ไม่ใช่บาร์บี้ barbershop เอ้ย barbershopไปธนาคารว่า 1 2 3 อะไรนะ
1: police station
0: ต่อไป 1 2 3 post office ต่อไป 1 2 3 ต่อไปswimming pool ไป museum ต่อไป
1: hotel
0: ต่อไปRestaurant. 1, 2, 3. Very good. ต่อไป Canteen. Stadium. Park.Hospital. School. Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัล

0: ไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงทรงเร็วเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะA place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่ที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะจำได้ไหมจำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
1: สักบัง
2: ซีโอเค
0: โนจำได้ไหม
1: ไม่ไม่เจออะไร
0: ใครจำได้บ้าง
1: มูเบอร
0: ์ใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
1: ซีนีมาเวรุ
0: ซีนี
3: ซีนีมา
0: ซีนีมา
3: ซีนีมา
0: ดังๆซีนีมา
3: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
4: ซ
0: ี
4: นีมา
0: ซีนีมา
4: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรเสื้อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบตอบ A place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทิชเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซะอะไร
5: สแกว่า
0: อะไรสเต
5: สเตว่า
0: สเต
5: สเตว่า
0: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่3คนสเตเดียมดิงพูด
6: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่คาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อน

0: อ๋อเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมมั่งเหรอมั่งมั่งเมื่อกี้มั่งมั่งง่ายอันนี้ง่ายง่ายง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวที่เชื่อจะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
1: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: Hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคนสักคน
1: สักคน
0: สักคน
1: สักคน
0: สักคนสักคนสักคน
1: สักคน
0: สักคน
1: สักคน
0: สักคนสักคนสักคนสักคนลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็วเอาลุดมีลุดมีลุดมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
2: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
2: How can I get to
0: the bankHow can I get to the
2: bank?
0: ช้าๆ How can
2: I get
0: to the bank? ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย The bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me
2: the way to
0: Could you tell me

0: The way to.
1: The way to.
0: The museum.
1: The museum.
0: ไปไหนคะ museum? ฮะ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหน
1: โร
0: งเรียนสคูลสิใช่ไหม
1: ห
0: ้
1: องสม
0: ุ
1: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป can you tell me can you tell me
1: how to get to
0: the school
1: ไป
0: ไหน
1: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อยCan you tell me?
1: Can you tell me?
0: How to go to?
1: The restaurant.
0: ที่ไหน restaurant? ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet. Restaurant ที่ไหนห้องสมุด library. อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้ายสุดท้าย Can you tell me
1: where the hospital is
0: hospital ที่ไหน
3: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละสละอะอาอีอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัวห้าตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการ

0: เรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tae Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go! Good morning.
1: Hi, Nong
0: Kung. I haven't eaten anything yet. Yang mai dai gin khao loi. Choy nat nam menu a lai dee
1: hap. Nee hap, pichu khao chi hap.
0: Nee, pho dee loi chap plat dai ngai na hap. Leo, thang ban na hap. Man mi glin hom, na gin mak loi na hap. Ya lum na hap. Lao to mi quiz challenge. Trip nee na hap. Ja pa thuk khon bai tham kwam roo chak kap khao chi. Tang chai phang kham sap le. Tob kham tham doi na hap. Oh, ja dai hin khong jing na hap. Leo, teacher director son sap bai doi. โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า hot
1: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice
1: grilled sticky rice
0: สุดยอดอีกนิดนึง with egg
1: with egg
0: ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
1: ข้าวจี่ครับ
0: นิดนึง
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
1: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky
1: sticky
0: สุดยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rices
1: Sticky rice.
0: และอีกคำหนึ่งนะย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled.
1: Grilled.
0: โอ้โหสุดยอดน้องคุณครับพูดได้ดีใบด้วยทำข้าวจีใบด้วยนะครับ
1: ทีเชื่อลองชิมดูเลยครับ
0: ข้าวจีที่น้องคุณทำเองแต่รอบนี้นะทีเชื่อจะกินเองด้วย
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ deliciousรู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
1: อร่อยครับ
0: อร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่าหอมใช้คำว่า it smells good
1: it smells good
0: สุดยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
1: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับSoft and crunchy.
1: Soft and crunchy.
0: ทำเองแล้วใครคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้คร
0: ับ ไปซื้อหมูปิ้ง
1: มีร้านหนึ่งครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you?
1: I am 12 years old.
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 5ขวบ

0: ครับ
1: 5ขวบ
0: ครับ
1: เฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
0: ประมาณนี้อ่ะครับโอ้โห
1: สุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ I have good experience
0: good experience
1: ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคงก็พูดไปด้วยทําไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คําว่า I am
0: skilled
1: ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
2: เอาข
0: ้า
2: วจี่ต่อไปก่อนครับ
0: ได้คร
2: ับ ร้อนๆนะคะ
0: ครับรอสักครู่นะครับ
1: เดี๋ยวน้องคุณครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวแล้วต่อครับ
0: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
1: เป็นร้อยโอ้โหเยอะมากใครหมดหรือเปล่า
0: หมดครับ
1: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
0: 10บาทครับ
1: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอได้กี่ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไร
0: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
1: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
0: ทำมาจากที่บ้านคร
1: ับ อ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
0: ใช่ครับ
1: น้องพงครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
0: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
1: โอเค
0: ชุบไข่
1: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
0: chicken egg
1: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันนั้นเรียกว่า dressing
0: dressing
1: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
0: ingredients
1: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
0: ได้ครับ
1: วิธีการย่างนะครับต้องฉุบไข่กี่รอบนะครับ
0: 3รอบครับ
1: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
0: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาฉุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
1: โอเค
0: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
1: อืม
0: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
1: ครับ
0: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองทองนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
1: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันใกล้
1: มันเริ่มแข็ง
0: เพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
1: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
0: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
1: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
0: ไม่ใช
1: ่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมมาให้ดูสีด้วยนะครับอันนี้ฉุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
0: ใช่ครับ
1: คำว่าฉุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
0: dipped in egg
1: นี่ปกติทำข้าวจี่ทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
0: หลายๆชิ้นคร
1: ับ หลายๆชิ้นโอ้ลูกค้ามาแล้วนะครับ
0: ได้ได้ขายยังไงคะ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
1: อุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะครับ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
0: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
1: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
1: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู
1: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
1: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีจูเก็กว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีจูเก็กเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
0: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
1: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 50%
1: เบย ได้เลยครับ50 50เจ๊แคสโอเคโอ้
0: อันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
1: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
0: ใช่ครับ
1: น้องคุณครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับมันคือมันทิพย์ครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
1: อ๋อมันทิพย์ทำจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
0: มีข้าวโพดครับ มะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
1: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
0: corn
1: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
0: cassava
1: มะพร้าวพูดว่า coconut
0: coconut
1: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
0: sugar นี่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะครับ
1: อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
0: อร่อยไหมครับพี่เช
1: ฟอร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจีขายยังไงครับ
0: แพงละ10 บาทคร
1: ับ โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกล่ะครับพูดว่า one grilled sticky rice
0: Once you let it dry
1: 10บาท
0: 10บาท
1: มันทิปไทยไงครับ
0: 3ลูก10บาทครับ
1: 3ลูก10บาท3 4 10
0: 3 4 10
1: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจีสุกมันใช้เวลานิดนึง
0: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
1: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับWhile I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
0: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรหรอคร
1: ับ อ๋อเมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
0: for your
1: support ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีชูแบ็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
0: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเสียไปขายพรุ่งนี้คร
1: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
0: คร
1: ับ งั้นวันนี้ทีชูแบ็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: กูดไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะ
3: After finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
0: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
1: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กตอกติ๊กตอก
0: สติ๊กกี
1: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
0: sticky rice
1: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูมิครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
0: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
1: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
0: pot
1: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
0: หวดครับ
1: หวดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
0: rice basket
1: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
0: เหมือนครับ
1: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
0: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
1: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
0: เอาข้าวเหนียว
1: ใส่
0: ในหวดครับ
1: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะน้องพูนครับ
0: นึ่งให้หมดเลยก็ได
1: ้โอเคได้เลยครับ
0: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
1: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่แล้วน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
0: ก็เอาไปนึ่งครับตรงนี้ครับ
1: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าsteam the rice
0: steam the rice
1: ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
0: 30 นาที
1: โอ้ใช้เวลานิดนึงที
0: ่
1: จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
0: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
1: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องพูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับ มะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงอะค่ะแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับได้ครับ
1: ผสมกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
0: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
1: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีเจอร์ลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
0: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
1: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องภูมิครับแต่ละวันปั้นกี่ลูกครับ
0: 2ถาดครับ
1: โอ้โหเยอะบีของทีเจอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
0: ได้
1: ภูมิเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
0: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะมันอิ่ม
1: แล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
0: เป็นขนมของทานเล่นครับ
1: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคหมดแล้ว
0: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำเซาข้าวครับ
1: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
1: โอ้สุกแล้วนี่กลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
0: ก็ใส่น้ำเซาข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
1: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
0: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
1: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
0: ใช่ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
0: oil
1: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะครับออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
0: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
1: ใส่ในถุงเพราะอะไร
0: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
1: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
0: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
1: โอ้200เยอะมากงั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: เคให้ทีเจอร์ลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
0: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
1: ับ ได
0: ้แล้วก็กลับด้านครับ
1: กลับด้านโอเคได้ไหม
0: ได้ครับ
1: อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
0: ๆที่เชื่อก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
1: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
0: ใช่ครับ
1: สมบูรณ์ครับ
0: แล้วก็กลับด้านได้เลยครับ
1: กลับด้านปึ๊บโอเคก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
0: ยากไหมครับที่เชื
1: ่อไม่ยากแค่ใช้เวลา
0: ที่เชื่อ you very good
1: thank you boom ขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from start to finish including the grilling part when the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school. Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget,to tune in next week to watch Vocab Journey Kids Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripe rice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกเด้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice
3: ครับข้อ A steamed glue

0: Glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ4 pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
1: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ขายข้าวดีชิ้นละกี่บาท
2: 10บาท
0: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
2: งั้นไม่เอา
0: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอเล่นเก๋ขอบคุณครับ thank you

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Everybody has heard of malaria. Everybody has heard of dengue. But melioid is a very, very important disease in terms of the number of people that die from it. And yet very few people have heard of it.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุภจรกลิ่นสวรรค์ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่แต่ละสัปดาห์ครับจะผลัดกันมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จรวมถึงแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับเพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นประสบความสำเร็จในสายอาชีพครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นหนี้ทันทีหลัก10ล้านบาทไอ้ยะแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการเงินแล้วบอกเลยครับว่านอกจากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแล้วเขาเองครับยังกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในฐานะ Money Coach ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาคนนี้ครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้แรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศนั้นมีสุขภาพการเงินที่ดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ชครับ

0: าสภาพคล่องมันเป็นคำที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขา
0: ออมให้เป็นมองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
1: สวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเราเกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนอกจากจะมาสอนเทคนิคในการสื่อสารแล้วเนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับในการที่จะทำให้แบบกระชิงเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะ
0: ฮ
1: ะอันนี้คำถามแรกคงต้องถามก่อนนะฮะไปไงมาไงถึงมาเป็นมันนี่โค้ชได
0: ้เริ่มจากแก้ปัญหาของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าผมเองเรียนจบตอนช่วงปี2540
1: เศรษฐกิจกำลังดีเลย
0: เสร็จแล้วพุ่งพวบๆเลยนะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็ออกมาก็จบมาปุ๊บก็ไปเป็นวิศวกรเนี่ยแหละครับ
1: uh-huh.
0: เป็นวิศวกรแล้วก็เงินเดือนจำได้ว่าตอนนั้นประมาณสัก 14,000 บาทในยุคนั้นนะครับ uh-huh. แล้วก็มาเจอปัญหาที่บ้านพอดีก็คือเป็นหนี้ล้มละลายแล้วก็เป็นหนี้18ล้านนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า18ล้านมันเยอะแค่ไหน uh-huh. เพราะว่าเราก็ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: เราก็เริ่มแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าลองผิดลองถูกมันเยอะเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควร
1: คือณวันนั้นเนี่ยโค้ชไม่ได้มีโค้ชที่จะมาทำให้เราเก่งได้แต่ใช้วิธีลองผิดลองถูกเอา
0: ใช่ใช่เพราะว่าพยายามหาความรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้การเงินในเมืองไทยในยุคนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยมีแต่ว่าของการเงินส่วนบุคคลมันไม่เยอะเลยนะมันน้อยมากเราก็เลยลองผิดลองถูกนะทั้งหาเงินแก้ปัญหาเข้าไปคุยกับธนาคารเจรจาหาทางทุกอย่างจนชีวิตเราผ่านปัญหาได้แต่ว่าใช้เวลานานนะครับเป็นเสร็จรวมกันก็เกือบ10ปี
1: อ
0: ันนึงมันที่เป็นปัญหามากเลยก็คือตัวอีโก้เราเองเพราะว่าเราไม่ค่อยถามใครนะอยากจะทำเองอยากจะแก้เองเพราะรู้สึกว่าเวลาถามแล้วมันดูเหมือนโง่แต่จริงๆไม่จริง
1: อีโก้นี่ถ้าจะแปลภาษาไทยสวยๆเผื่อน้องๆทางบ้านเข้าใจอาจจะหมายถึงความมั่นใจในความศักดิ์ศรีของตัวเองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่คือคิดไปว่าถ้าเราถามคนอื่นก็แสดงว่าเราโง่เราไม่รู
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราโอ้ยยังมีเหลืออีกหลายเรื่องในโลกที่เราไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าโค้ชหนุ่มถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะถามชาวบ้านแหละ
0: จะเร็วขึ้นเยอะเลย
1: ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอีโก้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าคนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยเขาก็น่าจะเหมือนเราแหละก็คือไม่อยากจะบอกใครว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่เรามาเป็นคนช่วยคนอื่นบ้างเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับพอเราแก้ปัญหาตัวเองได้นะครับในขณะที่กำลังหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่เนี่ยก็เรียกว่าไปหาความรู้จากต่างประเทศนะครับก็หาหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนึงที่อ่านแล้วก็สุดท้ายผมมาเป็นคนแปลให้คนไทยอ่านก็คือ Rich Dad Poor Dad หร
1: ือ
0: พ่อรวยสอนลูกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วอินเราก็เลยตั้งเว็บบอร์ดขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆที่สนใจหนังสือกลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกัน
1: ครับสมัยนั้นนี่ Facebook Twitter ยังไม่
0: มีย
1: ังไม่มานะ
0: เรียกว่าฮอตสุดที่เป็นคอมมูนิตี้หน่อยก็เว็บบอร์ดแล้วเราก็ได้เจอคนที่สนใจเรื่องการเงินเหมือนกัน
1: โอเค
0: ตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ไม่รู้ฮะ
1: ไอ้ย่
0: าไม่ใช่เราคนเดียวมีคนอื่นก็ไม่รู้อีกแล้วกลายเป็นว่าไอบทเรียนนะเรื่องราวที่เราต่อสู้มาร่วมๆ10ปีที่งมมาเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นถามปุ๊บเราก็เอ้าไม่รู้เหรออ่ะเราก็ตอบให้คนนี้ก็ถามเอ้าไม่รู้เหรอเราก็ตอบให้ทำไปทำมาคือเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยคำถามมันเป็นแพทเทิร์นเดิม
1: ๆ
0: มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่มาว่าหรือเราจะมาทำงานทางด้านนี้ไหมนะครับคือมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้คนเรื่องของการจัดการเงินส่วนบุคคลก็เลยกลายมาเป็นวันนี้โค้ชถึงวันนี้
1: นะฮะถ้าจะถามว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกค้าแฟนเพจคน follower ทั้งหลายตอนนี้ที่โค้ชหนุ่มมีที่ตัวตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณกี่คน
0: ถ้าทาง Facebook ประมาณ 800,000 กว่านะถ้าเป็น YouTube ก็ประมาณ 300,000 กว่านะฮะแต่ถ้าคอร์สสอนคอร์สเรียนนี่ก็เดินสายสอนทั่วประเทศอยู่
1: ทั่วประเทศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งในการที่เราจะสื่อสารกับเขาซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดโค้ชแก้ให้ผมด้วยนะ
0: ครับ
1: เราจะต้องโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เราจะพูดยังไงให้เขาว่าเฮ้ยที่คุณทำอยู่เนี่ยมันผิดปึ้งอีโก้เขาอาจจะได้รับกระเทือนเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: เราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกเชื่อเราแล้วก็ทำตาม
0: อันดับแรกก่อนนะ คือโจทย์เรื่องเวลาเราพูดเรื่องเงินเนี่ยเวลาพอตั้งโจทย์มาว่าเงินปุ๊บคนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแล้ว
1: เฮ้ยเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีเงินนี่ปัญหาใหญ่มาก
0: แล้วก็บางทีไปติดกับว่ามันเป็นตัวเลขเนาะอุ้ยคนที่ต้องเก่งตัวเลขเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะบริหารเงินได
1: ้ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเงินมันมี2ส่วนส่วนที่มันเป็นเทคนิคจริง
1: ๆ
0: นะก็คือวิธีการที่จะต้องทำให้มันเงินมันงอกเงยมีการเก็บออมเงินได้จัดการหนี้เป็นกับเงินอีกส่วนนึงที่มันเป็นเชิงพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะพฤติกรรมก็บางคนก็รู้แหละว่าเก็บเงินเป็นเรื่องดีแต่เก็บไม่ได้
1: เก็บไม่ได
0: ้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก่อนก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนก็คือคนน่ะคนก็คือคนเพราะฉะนั้นโจทย์ของการทำงานในตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: โอเค
0: ลองยกตัวอย่างคำหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นสภาพคล่องสภาพคล่องช่วงนี้ดีไม่ดีเชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่บางคนรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจ
1: และสภาพคล่องมันคืออะไร
0: ใช่ไหมฮะพอเราไปพูดไปบรรยายเราก็เห็นคนอื่นสอนว่าสภาพคล่องสภาพคล่องก็คนส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่พอเราหาคำแปลง่ายๆคือสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บถ้าครบ3อย่างนี้เรียกคล่อง
1: คล่อง
0: เหมือนเราพยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะพูดคุยกับคนในเรื่องเงินให้มันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุด
1: ครับ
0: เป็นภาษาที่มันทัชได้เข้าใจได้
1: เข้าถึงเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วการสื่อสารข้อมูลให้เข้าไปในนี้ไม่สำคัญเท่ากับเข้าตรงนี้
0: ใช่ใช่คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเขาคนฟังของเราเป็นใคร
1: ครับ
0: เขาสนใจเรื่องอะไรเขาตั้งใจจะฟังอยากจะรู้ตรงไหน
1: โอเค
0: แล้วหลายๆครั้งเนี่ย เรื่องบางเรื่องมันมีม่านบังอยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างเช่น เวลาผมไปบรรยายอย่างนี้ปุ๊บคนก็นั่งเรียนถ้าเราถามบอกว่าอ้าววันนี้ใครมีหนี้หนักบ้างแก้ไม่ได้บ้าง ใช่ไหม
1: จะเขินๆนิดน
0: ึ
1: ง
0: เขินๆเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทเขาอ่ะเขาจะแบบอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าการเงินเขาไม่ดีถูกไหมเราพูดอย่างนั้นไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเวลาบรรยายเราก็คือพยายามใช้วิธีการเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: เล่าเรื่องเล่าเคสหรือแม้กระทั่งสร้างจุดร่วมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับคนที่เป็นหนี้ถูกไหมครับเราก็ไม่ต้องมาถึงแล้วแบบอุ้ยยิงแต่คำศัพท์สอนวิธีการอะไรต่างแต่ให้รู้สึกว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันก่อน
1: เป็นเพื่อนก่อนนี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นหนี้มาก่อน
0: เป็นรุ่นพี่เป็นหนี้มาก่อนนะผมเป็นนะผมเคยเป็นหนี้18ล้านนะผมขึ้นศาลครั้งแรกตอนอายุ25นะ
1: ครับ
0: ตอนแรกคิดว่าเป็นจะเพศไม่ใช่เป็นหนี้นะครับก็พยายามคุยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรามีจุดร่วมกันแล้วก็พยายามคลายปมอันนึงก็คือว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าใครตายปัญหาการเงินเป็นปัญหาที่เป็นเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะคราวจังหวะตรงนั้นแต่ว่าเราแก้ปัญหาได
1: ้
0: ทุกอย่างมันแก้ได้หมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพยายามเอาให้ง่ายให้ทัชเข้าไปที่ใจเขาแล้วก็พยายามแนะนำหาทางบอกเขา
1: ในทุกๆ100คนที่โค้ชไปเทรนไปสอนไปแนะนำเนี่ยมีสักกี่คนใน100คนที่ทำตามได้ทุกอย่างและเชื่อโค้ชเป็นเสร็จเลย
0: ยังไม่เคยทำเป็นสถิติตรงนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า
1: โอเค
0: คำนึงที่เห็นง่ายๆคือฟังปุ๊บพูดแล้วพูดย้อนมาเหมือนคอยตามเลยนะที่โค้ชพูดมานี่ดีนะครับ
1: แต่
0: พอมีคำว่าแต่ปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนนี้กำลังมี
1: มันมีม่านอะไรบางอย่าง
0: มีม่านอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะมีเหตุผลซึ่งจริงๆมันคือข้ออ้างที่เขาจะไม่ปรับเปลี่ยนคือเงินเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายถ้าเป็นในเชิงเทคนิคง่ายมากสมมติเราบอกว่ามีหนี้ใช่ไหมผ่อนไม่ไหวใช่ไหมทำไมไม่ลองเดินเข้าไปธนาคารดูล่ะนะแล้วก็ไปพูดคุยขอปรับสัญญา
1: โครงสร้าง
0: ขอเจรจาขอรีไฟแนนซ์พูดอย่างเงี้ยเป็นหลักการง่ายคำถามคือเวลาคนเรามีปัญหาจริงลองเดินเข้าไปที่ธนาคารสิเอาแค่ปุ่มที่เราจะกดคิวอ่ะมีปุ่มไหนบ้างที่ให้เรากดว่ามาเจรจาหนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีแล้วจะเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็เขิน
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าเราไปกู้ซื้อบ้านปุ๊บเราไม่เขินเรามาเป็นลูกค้าแต่พอ
1: มีเงิน
0: พอเป็นลูกค้ามีปัญหาปุ๊บเราจะคุยกับเคาน์เตอร์ยังไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องเงินหรือแนะนำเรื่องเงินไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันต้องทำให้ใจเขาฟูขึ้นโตขึ้นแล้วก็หันกลับมายอมรับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะชนกับปัญหา

0: คราวนี้เวลาโค้ชไปบรรยายเนี่ยบางทีมาเป็นกลุ่ม บางทีมาเป็นโอ้โหอยู่กันเพียบแล้วบางทีอย่างที่บอกช่อง YouTube เราบางทีเราจะดูอีกทีคือเมื่อออกไปแล้วแล้วค่อยไปอ่านรีวิวอย่างนี้การสื่อสารที่แบบไปกว้างๆเนี่ยมันต่างจากการสื่อสารกับคนๆเด
1: ีย
0: ว
1: ถ้ามันเป็นการบรรยายเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็จะมีธีมหลักในการบรรยายของเรา อย่างเช่นเวลาเราคุยปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบโลกใบนี้คือเงินไม่พอกับเงินไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเรากำลังคุยกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะได้สัญญาณมาจากทางเรียกว่าทีมงานที่เขาติดต่อเราไปบรรยายนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยายผ่านทาง YouTube เนี่ยอันนี้เราจะพยายามพูดไปแตะในแต่ละส่วนให้เรียกว่ามีความหลากหลายให้มากที่สุดคือมันก็เป็นความยากเหมือนกันเวลาที่เราสื่อสารออกทาง YouTube หรือทางแบบบอร์ดแคสต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคนหลากหลายแต่ว่าเราก็พยายามจะแตะกลุ่มใหญ่แต่ก็จะไม่ลืมกลุ่มย่อยก็เรียกว่าพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอันนี้คือความยาก
0: ครับ

0: อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆในสังคมโลกยุคใหม่เนี่ยก็คือพอดแคสต
1: ์ครับ
0: นะฮะก็อารมณ์วิทยุแต่ดีกว่านิดนึงตรงที่ฟังย้อนหลังได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ในเงื่อนไขที่ว่าได้ยินแค่เสียงเราไม่เห็นหน้าคนที่เราพูดคุยด้วยเขาไม่เห็นเราเขาตอบโต้กับเราไม่ได้สักทีเดียวไม่สามารถที่จะขึ้น PowerPoint ขึ้นกระดานได้เทคนิคเป็นยังไงครับ
1: ตอนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยหลักการที่จะใช้บ่อยๆก็คือ1ก็คือพยายามเลือกเรื่องก่อนเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ทั่วไปก็ได้หรือเราคิดว่ามันมีความสำคัญต่อคนฟังนะครับเป็นประโยชน์นั่นคือเรื่องที่1
0: ครับ
1: อันดับที่2ก็คือเนื่องจากเราไม่สามารถพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับไม่มี PowerPoint อะไรต่างๆเลยเนี่ยก็จะพยายามเรียกว่าเล่าให้เป็นเรื่องนะครับพยายามหยิบเรื่องราวสตอรี่ในพอดแคสต์แต่ละตอนที่ทำเนี่ยแก่นของเรื่องเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยเวลาของการฟังเนี่ยมันไม่ควรจะยาวมาก
0: สักกี่นาทีกำลังดี
1: เท่าที่ดูเนี่ยสัก15นาที30นาทีเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีว่าแก่นของเรา1เรื่
0: อง
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบอาจจะเป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นเคสที่เราเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะโศกนะฮะมีความสุขหรืออาจจะตลกอะไรเงี้ยนะครับก็หยิบมาเล่านะครับมันทำให้คนสามารถจำเรื่องราวในพอดแคสต์ตอนนั้นๆได้นะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญมากก็คืออย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอยู่ดีๆปุ๊บหยิบไมค์แล้วก็พูดเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจะเป็นคนที่ร่างเนื้อหาเป็นหัวข้อไว้เสมอนะครับว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเป็นที่เราจะสื่อสารเป็นแก่นของเรื่องนี้คืออะไรบ้างมันก็ทำให้การฟังมันกระชับนะครับเรื่องราวมันชัดเจนแล้วก็คนจำก็จำได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่ที่ทำพอดแคสต์ก็จะใช้หลักการตรงนี้

0: เมื่อกี้เราเกิดกันไปแล้วว่าโค้ชเนี่ยมาเก่งทางด้านการเงินเนี่ยจากการลองผิดลองถูกใช้เวลาเป็นหลัก10ปีในการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องของเทคนิคการเงินอันนี้เข้าใจได้แต่ไอ้หลักในการพูดในการสื่อสารในการโน้มน้าวคนเนี่ยอันนี้เรียนจากไหน
1: ไม่ได้เรียนนะ
0: ไม่เรียน
1: ไม่ได้เรียนคือต้องบอกว่าสมัยเรียนมัธยมปลายนี่ก็แทบไม่ได้พูดฮะไม่พูดเลยฮะไม่พูดเลยแล้วก็มาตอนมามหาวิทยาลัยปี1ก็เหมือนกับถูกเพื่อนบังคับให้ออกไปเป็นพิธีกร
0: นั่นไง
1: นะเนื่องจากทำงานน้อยที่สุด คนอื่นเขาติดแล้วเราก็แบบทำน้อยที่สุดแล้วก็ไปเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาทำงานที่เป็นโค้ชการเงินจริงๆเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะที่มันจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนมากก็คือว่าหนึ่งก่อนก็คือเราต้องรู้สึกรักคนที่ฟังเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราถ้าเราไม่รู้สึกรักเขาเนี่ยพลังหรือคำแนะนำความห่วงใยอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปมันน้อยนะซึ่งผมเองจะตั้งโจทย์เสมอว่าคนที่ผมคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าคุยกับคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนมีส่วนที่ทำให้เรารักเขาได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
0: ครับ
1: บางคนอาจจะกำลังทำเพื่อพ่อแม่เขาอยู
0: ่
1: เขาก็มีความดีความน่ารักนะบางคนเขาอาจจะสู้เพื่ออนาคตของเขานะครับบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคนทำเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนมีแง่มุมดีๆที่เรารู้สึกรักเขาได้พอเรารักเขาได้ปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารแค่เนื้อหาละมันจะเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกสองก็คือต้องพยายามจัดการหรือสื่อสารเนี่ยให้มันเหมาะกับลักษณะของแต่ละผู้คน อย่างผมไปบรรยายให้กับพนักงานบริษัทก็แบบหนึ่งลงไปสอนเกษตรกรก็แบบหนึ่งเกษตรกรนี่ต้องนั่งพื้นเลยแล้วก็คุยเลย
0: แล้วก็
1: นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยอะไรเงี้ยภาษาก็จะต้องปรับให้ง่ายที่สุดคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้นะครับมันฝึกฝนได้แล้วก็ยิ่งผ่านเวทีผ่านเคสนะทำงานมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรานะครับ

0: เราจะแนะนำให้คนไปเป็นโค้ชอีกทีเอาแค่เป็นโค้ชในบ้านยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ดูอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยไปโน้มน้าวที่บ้านยังไงจะบอกว่าคุณพ่ออาจจะช่วยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่จำเป็นและสุขภาพแย่แล้วมันเป็นเงิน คุณแม่อย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับลูกปิงปองทุกวันที่1แล้ววันที่16เนี่ย เราในฐานะที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคในการสื่อสารยังไง
1: อันนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องนึงเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่วงอายุสัก25ถึง35ปี
0: ครับผม
1: เสร็จแล้ว
0: พ
1: อเขาเรียนเรื่องการเงินไปปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงการเงินตัวเองเนี่ยได้แล้วได้ผลที่ดีเนี่ยเขาเริ่มกลับไปมองครอบครัวเขาเนี่ยคำถามนึงที่มาบ่อยเลยคือจะสอนพ่อแม่ยังไง
0: นั่น
1: จะสอนพ่อแม่ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งเราก็จะตอบกลับไปบอกว่าถ้าเราไปตั้งกำแพงหรือตั้งโจทย์ว่าเราจะสอนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไ
0: ร
1: นะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราจะค่อยๆนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะพูดให้เขาเห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้
0: อ
1: ยนะอย่างล่าสุดมีน้องคนนึงถามบอกว่าทำยังไงดีเห็นแม่เนี่ยฝากเงินอย่างเดียวเลยแม่ก็อายุ50กว่าแล้วเราว่าเอาฝากเงินมันติดปัญหาหรือมันมีปัญหาอะไรก็ผลตอบแทนมันไม่ได้อะไรเลยโค้ดนะก็เลยจะชวนแม่เนี่ยอยากจะให้เขาไปลงทุนหุ้นบ้างกองทุนรวมบ้างเราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยก็บอกไปว่าแม่คุณอยู่กับเรื่องนี้มาเนี่ย50กว่าปีนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเชนเขาทันทีไม่ได้นะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคนเราได้ก็จะมีเรื่องอ่ะ1ก็คือทัศนคติ2ก็คือประสบการณ์ที่ฝังรากลึกมานานคุณจะไปเปลี่ยนเขาทันทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเขาได้คือความรู
0: ้
1: ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องค่อยๆทำก็คือค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาแม่ครับผมเรียนเรื่องเงินมาเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มจัดการการเงินตัวเองได้เนาะแม่มีอะไรให้ผมช่วยแบ่งเบาไหมเห็นไหมมันก็อาจจะต้องเริ่มจากการแสดงความเรียกว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะครับพูดจาแบบฝึกที่จะพูดให้เป็นนะครับแล้วก็โน้มน้าวค่อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่ทำอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นความเป็นโค้ชในหัวใจสำคัญที่สุดคือการเข้าใจคนที่มาขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งกรณีเมื่อกี้คือไม่ได้มาขอแต่อยากจะให
0: ้
1: มันก็ต้องมีลูกเล่นในการที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการสื่อสาร

0: เขาว่ากันว่าโค้ดนะฮะการที่การเงินหรือการคลังหรือแม้กระทั่งตลาดทุนในโลกนี้มันขับเคลื่อนได้เนี่ยจะมี2อารมณ์หลักๆที่เป็นตัวขับ1ก็คือความโลภก
1: ับ
0: 2คือความกลัว
1: ครับ
0: แก้ยังไงยากกว่ากัน
1: พอๆกันพอๆกันไม่ว่ายังไงโลกใบนี้ก็จะไม่เปลี่ยนความโลภความกลัวจะอยู่กับมนุษย์ไปตลอดนะครับสิ่งที่มันจะช่วยได้นะครับหนึ่งก็คือความรู
0: ้อัน
1: นี้สำคัญมากถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจนะมันก็จะทำให้เราจัดการกับความโลภกับความกลัวได้มากขึ้นอย่างเช่นได้ยินผลตอบแทนสูงๆประหลาดๆคนที่มีความรู้ก็จะบอกว่านี่มันเยอะไปแล้วถูกไหมฮะ
0: too good to be true
1: ใช่ดูมันดูดีเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นความรู้เป็นอันดับที่หนึ่งสองก็คือเรื่องของประสบการณ
0: ์
1: นะครับอย่างเช่นคนเข้ามาลงทุนอะไรไม่นานเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะที่เขาเจออะไรเขาลงทุนแล้วเจอจังหวะที่ตลาดขาขึ้นเขาก็ต้องมีทัศนคติบวกว่าเห็นไหมลงทุนแล้วมันมีโอกาสรวยขึ้นแต่ถ้าใครมาจังหวะเข้ามาแล้วเจอโควิดเลยลงมาการลงทุนนี่มันเลวร้ายมากมันน่ากลัวมาก
0: ผมว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้แย่กว่าสมัยโค้ชจบต้องยังกู้อีกนะจบมาเจอโควิดนี่แ
1: ฮ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรโดยการใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะต้องให้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะรับประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์กับเรื่องใดๆนานพอเนี่ยเราก็จะจัดการกับเรื่องตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกครั้งที่จะตัดสินใจมนุษย์เราจะต้องมีสติเสม
0: อ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้
0: แล้วเมื่อตัดสินใจแล้วเกิดพลาดแล้ว
1: ก็ต้องอยู่กับความผิดพลาดนั้นได้ต้องคิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าครับต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าใครสอนนะที
0: ่
1: ทำให้คนเรารู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตใช่ครับใช่ครับมันคือโอกาสม
0: ัน
1: คือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้จริง
0: ๆ
1: หลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จมามากๆเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเหมือนมากระตุ้นเตือนเราว่าเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะ
0: ครับ
1: ลองปรับนิดหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะว่าวันหนึ่งคุณจะได้เก่งขึ้นกว่านี้ไปอีก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปสอนเขาว่าความผิดพลาดมันคือปัญหาม
0: ันคือ
1: โอกาสในการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มต้นทุนในตัวเรา

0: น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นโค้ชเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโค้ชด้านอาหารโค้ชโภชนาการโค้ชออกกําลังกายจะแนะนําอะไรเค้าว่าเค้าจะต้องเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จได้ต้องทํายังไง
1: หัวใจสําคัญอันดับที่1เลยก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเอาคำว่าความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำแพงในการที่จะเริ่
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเป็นคนสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรืออะไรต่างๆขอให้คุณเก่งกว่าคนที่นั่งฟังคุณสอน
0: ครับ
1: คุณก็เริ่มเป็นโค้ชได
0: ้ครับ
1: เห็นไหมฮะคุณก็เริ่มเป็นโค้ชได้เพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญต้องมีแต่มันค่อยๆพัฒนาได้นะครับอันที่สองก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความเรียกว่ามีความรักแล้วก็อยากเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปผูกโยงกับสิ่งหนึ่งก็คือความสุขนะอย่างเช่นถ้าเราช่วยเขาเราให้คำแนะนำเขาฟีดแบ็กกลับมาบอกกับเราว่าคำแนะนำของเราทำให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: สุขภาพการเงินดีขึ้น
1: ดีขึ้นเห็นไหมฮะอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันไกลกว่าตัวเงินนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็คุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คุณเป็นโค้ชได
0: ้
1: นะครับที่เหลือนะครับคือความอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอย่างผมเองเป็นโค้ชการเงินเนี่ยโลกการเงินก็เปลี่ยนตลอดนะครับดังนั้นเราจะไม่เหลืออะไรที่เรียนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก2 อย่างที่บอกไปก็คือความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับที่เหลือก็คือการฝึกฝนแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องเจอคนช่วยคนผ่านเคสให้เยอะนะครับเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้น
0: นะคือพูดง่ายๆคือต้องมีดีมีของมีใจนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนจะบอกว่าจะมีวินกับมีลูสนะฮะมีได้กับมีเสียแต่คนหนุ่มกำลังมองว่ามันมีวินกับมีเลิร์น
1: ครับ
0: โอ้โห

0: เสียดายครับที่เวลาเรามีอยู่แค่นี้นะฮะไม่งั้นนี่จะไปให้ลึกกว่านี้แต่มาถึงตรงนี้แล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้อยากจะให้แนะนำน้องๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยู่สมัยม.ปลายเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะมีหลักการกว้างๆคอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนนะครับสะพานที่มันเชื่อมระหว่างคนที่มีปัญหาการเงินกับคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินก็คือเงินออม
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มต้นเรียนจบบริหารเงินอย่างไรก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันการเงินส่วนบุคคลแต่ละคนก็สามารถออกแบบการเงินของตัวเองได้แต่หัวใจก็คือทุกครั้งที่หารายได้มาอย่าลืมเหลือเผื่อออมไว้เสมอ
0: เก็บไว้บ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับแล้วก็พยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: คุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่า Money Coach ของเรานะฮะที่มาให้คำแนะนำดีๆไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่

0: คราวต่อไปครับคุณผู้ชมครับที่เรามาเจอกันในรายการ The Speech Guide แขกรับเชิญของเรานะครับจะไม่ใช่ว่ามีทักษะในการสื่อสารในการพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเสียงเพราะเขาคนนี้เป็นนักพากย์มืออาชีพ
1: จะดูอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: ช่องสี่เหรอได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
0: และสำหรับวันนี้ครับผมโค้ชหนุ่มและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในรายการ The Speed Guys ทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงคือมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะ

คะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช 2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่า

0: ก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้หิวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
4: วัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
5: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
0: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดู

0: ายผลข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทําของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดๆนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้ American chair นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton
1: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
0: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือ Phoom Vipurit อะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: We're stuck the dust from the heat particle source, for example, for the planning, sawing, and in the process. And then the dust will flow to the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call the, like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside. Right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไหล่หน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood product manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
1: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ What Where When Why คำว่า What นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
0: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
3: Okay so why do you want to work for this company
4: I want to work for this company because the company is good
3: Okay so why do you think it's good
4: I think this company is good because I like it
3: Why do you like it
4: I like it because the company is good
3: So why do you think this company is good
5: I think this company is good because I like it
6: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
7: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้ นะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilegeTo be a part of your success and it would be very good for my career path.
8: Oh, ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
1: ดีค่ะงั้นพี่ก็พูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
3: What are your plans for your career?
4: Oh, how did you know? I have a plan to go to Korea next month.
3: I don't mean Korea, I mean career.
1: พี่คริสคะ มันแตกต่างกันยังไงคะ ออกเสียงเหมือนกันเลย
8: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: อ้าว
8: ฟังดีๆ คุณผู้ชมครับ เมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career? C-A-R-E-E-R, Korea, ออกเสียงว่า Korea คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับ อาชีพเนี่ยนะ แต่บ้านเราเนี่ยนะครับ ไปออกเสียงว่า Carrier เนี่ยนะครับ ไปบอก Carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือว่าคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะก็ถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
1: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
8: เกาหลีก็ career
1: ฮะ
8: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
8: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
4: My plan is I want to be your secretary for a long time
3: okay so can I count on you
1: เขาก
8: ูทำอะไรอ่ะ
1: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
8: นับทำไม
1: ก็เขาบอกให้หนูเขา
8: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
4: like one two three I be there
8: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
8: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอเข้าใจไหม You can count on me สบายเลย You can count on me บอกเลย
4: You can count on me like one two three I be there
3: จะลองอีกนานไหมครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
1: ครูพี่เนทเจอนะคะครูพี่เนทเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this company?ทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี้
0: เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WS question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
1: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
0: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
1: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอให้น้องๆฝึกคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
0: ๆ WH question อีกตัวนึงนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when สนุกกันไหมคะ
0: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Itchy Feet
0: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
9: นี่อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
10: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไง
9: คู่คุกอ๋อแน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่อะไรครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
9: โอเคคำถามแรกต้องถามก่อนเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรไง
11: So what's so special about durian
12: The name durian is derived from the word duriMeaning spice
11: คือชื่อดูเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดูริ
9: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลยแถวอินโดเขาเนี่ยซึ่งแปลว่าน้ำ
12: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
11: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
9: มาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมัน linger ด้วยนะ
11: มันอยู่นานมาก
9: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
12: ่ But the taste is magnificent
11: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
9: ซินเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
12: That's why it's called the king of fruits
11: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
9: ม
11: ัน
9: ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
11: So why fry it
9: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
12: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
11: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
9: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะจ๊ะป้า
11: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
9: ๆทั้งปีเลยนั่นข้อที่หนึ่งนะ
12: Two is kill the smell
9: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
12: Sure
9: โอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่อยครับ
12: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
9: อ๋อโอเค and that is the executioner
11: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
12: ี่คุณพ่อค่ะ
9: เอ้าสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: อย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบลอเลยนะ
11: โอ้โห
9: นะครับแล้วขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่อยครับ
12: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
11: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
9: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพมันต้องชั้นดีเลยทีเดียว
11: เป็น finest
9: นี่ไงโอเคว้าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
12: We take the husk off
9: Oh, we take the husk off.
11: ปอกเปลือกออก
9: ปอกเปลือกก่อนเห็นใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
11: ไม่ใช
9: ่กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
12: ้ One you get the inside you pick out the seeds
11: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเน
9: ี่
11: ยเราก็เอาเมล็ดออก
12: You then slice it into thin pieces then we fry it in vegetable oil
11: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
9: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
12: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
9: ทอดเสร็จไม่จบนะ
11: ต้องเอาไปอบ
9: เอาไปอบเพื่ออะไร
11: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
9: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
12: Then packaging
9: แน่นอน
11: ก็ใส่หีบห่อซะ
9: ฮะขอบคุณครับพี่ชายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chip
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็น WH question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
0: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durianทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร
1: น้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น What is that? นั่นคืออะไร That is a cat นั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า What ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า What is your name? คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ My name is ฉันชื่อ My name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ
0: What?นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง It is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้ว It is 10 ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ It is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ What ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า What do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to school? ใช้อะไรดีคะระหว่าง What, Where, When, Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Why นะคะ Why didn't you go to school? ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า Why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
0: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Where you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง What Where When หรือ Why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ Where นั่นเองค่ะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ Where คำถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
1: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไร When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไรน้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
0: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะ ระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะ what would you like for dinner คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูเลย
13: Good morning Vocab King
14: We will start now. Adam.
15: A-T-O-M.
14: Dream.
15: D-R-E-A-M.
14: Listen.
15: L-I-S-T-E-N.
14: Possible.
15: P-O-S-S-I-B-L-E.
14: Tonight.
15: T-O-N-I-G-H-T.
14: Apologize.
15: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
14: Cosmetic.
15: C-O-S-M-E-T-I-C.
14: Furniture.
15: F-U-R-N-I-T-U-R-E
14: Kidney
15: C-I-K-I-D-N-E-Y
14: Pollute
15: P-O-L-L-U-T-E
14: Advertisement
15: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T
14: Advertisement
15: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T
14: Advertisement
15: Pass
14: Chemistry
15: C-H-E-M-I-S-T-R-Y
14: Firecracker
15: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R
14: Inheritance
15: Pass
14: Obese
15: O-B-E-S-E
14: Piranha
15: P-I-R-A-N-H-A
14: Grocery
15: Again please
14: Grocery
15: G-R-O-C-E-R-Y
14: Aviary
15: A-V-I-A-R-Y
14: Hyphen
15: Pass
14: Nevertheless. Nevertheless.
15: N-E-V-E-R-D-T-H-A-N-L-E-S-S.
14: Nevertheless.
15: Pass.
14: Calm.
15: C-A-L-M.
14: Honest.
15: H-O-N-E-S-T.
14: Outline.
15: O-U-T-L-I-N-E.
14: Shoes.
15: C-H-O-U-E.
14: Shoes.
15: C-H-O-S-E.
14: Shoes.
15: Pass.
14: White.
15: W-H-I-P-E
14: White
15: Cap
14: Capsize Oh! Time's up! The final round!
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่เน็ตคะแล้วจากรายการวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
0: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
1: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่าบัตรใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
0: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
16: これは粘土で種をコーティングしてます。
17: はい、ああ、本当種の中に入ってるんですね。
16: そうですね、はい。
17: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
16: これが
17: はい今日午前中に
16: はい
17: โอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก็โตประมาณนี้ครับ
16: 照明コントロールをやってまして、
17: はい、
16: まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
17: ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
18: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
17: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
1: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
0: เอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะ

0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าอย่าพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides here เห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
1: คำว่า pesticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
2: an example of a pest is a worm
1: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้อง
0: ๆ นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide I-N-S-E-C-T-I-C-I-D-E insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticide เห็นไหมคะคำว่า insecticide เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง I-N-S-E-C-T แมลง insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
2: an example of an insect is a fly
1: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
0: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
0: ข้อที่2นะคะ what where when whyWhat แปลว่า
1: อะไร
0: Where แปลว่า
1: ที่ไหน
0: When แปลว่า
1: เมื่อไร
0: และ Why แปลว่า
1: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ Conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า However อย่างไรก็ตาม Nevertheless อย่างไรก็ตาม But แต่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pest แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
2: Kill two birds with one stone
0: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
1: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
3: English Level Up
1: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากจะปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัด

แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advanced health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research to obtain purified extract. The first step

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: This idea is the only one idea in the world.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตกในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแข็งแรงยามเช้ากัน
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และในวันนี้ครับเหมือนเช่นเคยท้ายสัปดาห์เราก็จะกลับมาออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอในรูปแบบของ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training หรือว่าหนักสลับเบานั่นเอง

0: นครับโค้ชหมายและในวันนี้นะครับผมจะมีท่าที่แบบว่าเพิ่มความยากเข้ามาในแต่ละสัปดาห์ก่อนๆจากก่อนๆเนี่ยเราแบบมีสควอตเรามีวิ่งรอบนี้นะครับเราจะมีการกระโดดเท้าคู่ด้านข้างด้านหน้ารวมถึงการออกแรงหน้าท้องด้านข้างในท่าที่เป็นพาร์ทสุดท้ายก็เป็นมัลติเทนคามเมอร์แบบบิดตัวนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ
1: ค่ะ

0: ก่อนจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนเนาะวอร์มข้อต่อต่างๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มแรกกันจากแขนนะคะหัวไหล่เนาะซ้ายขวาแบบนี้ขอไวๆนะคะทำเร็วๆเนาะช่วงเช้าๆเนี่ยร่างกายเราจะรู้สึกตึงเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวได้แค่แบบแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีอาการฉีกขาดได้นะคะโอเคทีนี้เราเหวี่ยงแขนออกด้านข้างค่ะแบบนี้ปิดสะโพกเล็กน้อยนะคะซ้ายขวาเนาะอึ๊บโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาวอร์มข้อต่อสะโพกกันบ้างเป็นแบบนี้หมุนเข้าย่ำย่ำย่ำหมุนเข้าแบบนี้นะคะขอไวๆค่ะ
1: ขอไวๆนี่มาม่าหรือเปล่าฮะ
0: อร่อยเลยไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: ทำเร็วๆนะคะ
1: มันเงียบไปนะไม่มีบทพูดเงียบไปหน่อย
0: ทีนี้รีเวิร์สกลับด้านหลังค่ะโอเคอุ๊บลำตัวตรงเหมือนเดิมนะคะเราไม่บิดตามเนาะถ้าบิดตามปุ๊บเป็นแอร์ต่อยมวยเลย
1: ว้าบมาฮะว้าฮะยกที่หนึ่งอ่ะ
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะ
1: เมื่อกี้ไม่มีบททูต
0: อะเรียบร้อยค่ะโค้ชจับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกติกาเดิมนะครับเล่นต่อเนื่องพักแป๊บเดียวมีทั้งหมด9ท่าทำต่อเนื่องครับ30วินาทีเล่น20พักนะครับเตรียมน้ำให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกครับโค้ชไมค์เป็นนีทวิสต์แบบนี้พร้อมแล้วเริ่มฮึบขวาซ้ายแบบนี้นะฮะฮึบยกเข่าขึ้นมาให้รู้สึกว่าเราใช้หน้าท้องด้านข้างด้วยเนาะฮึบถ้าไหวนะฮะซอกแตะหัวเข่าฮึบทีนี้ถ้าเราเริ่มมีบาลานซ์นะฮะลองเด้งตัวเล็กน้อยฮึบเด้งขึ้นมาฮะเหมือนเราใช้จังหวะฮอปฮึบฮึบหรือถ้าใครรู้สึกโคชบิดตัวไม่ไหวเอาแขนแบบนี้ได้ฮะแต่ถ้าใครไหวนะครับวันนี้บิดเอวในวันนี้นะครับเราผ่านกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะผมจะเริ่มเพิ่มชาเลนจ์เพิ่มความยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านกันบ้างโอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับสควอตเวฟเราก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งย่อไปทางนั้นปึ๊บลงแบบนี้เกรงหน้าท้องหมุนเล็กน้อยและก้าวเท้ายกนึกภาพเรามีไม้กระดานหรือว่ามีของอยู่เราก้าวแล้วย่อยืนโอเคนะฮะมา let's go ปึ๊บยืนย่อยกแขนขึ้นมาฮะเกรงหน้าท้องไหมปึ๊บหมุนแล้วหมุนย่อและยืดฮึบก้าวเท้าพร้อมย่อตัวนะครับหรือถ้าใครไม่ทันลองเอาก้าวขาก่อนพอขาเริ่มได้ย่อแล้วยืดแบบนี้ย่อแล้วยืดพอได้ทั้งหมดแล้วเอามารวมกันพร้อมกับหมุนลำตัวฮึบเกรงหน้าท้องด้านข้างฮึบว้าวท่านี้ก็จะเป็นเหมือนการวอร์มคอมมาโซ่ไปในตัวนะฮะโอเคครับทีนี้ท่าที่3เราต่อยอดพอจังหวะเราก้าวนะฮึบเข่าเอาแบบนี้ช้าๆนะฮะก้าวยกแล้ว9แล้วยกเท้าเราสลับต่อเนื่องนะครับ9แล้วยกเข่า9แล้วยกเข่าถ้าใครไม่ไหวยังไม่ต้องใช้เข่าเนาะมา let's go 9ยก9แล้วยกทรงตัวให้ดีนะครับเหมือนเรายืนด้วยขาข้างเดียวถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ก่อนย่อและยืดถ้าไหวเพิ่มเข่าฮึบดันสะโพกไปด้านหลังฮึบแบบนี้นะฮะอู้ให้รู้สึกว่าเราเกรงก้นหลังด้านล่างทำงานในการต้านไว้นะฮะฮึบย่อฮึบม้วนตัวมากขึ้นฮึบฮึบอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคทีนี้ครับเราไปพาร์ทที่4บ้างพาร์ทนี้จะเริ่มมีการกระโดดขึ้นมานะฮะเราเล็งเท้าหรือว่าสิ่งของจุดใดจุดหนึ่งนะฮะเรากระโดดข้ามซ้ายขวาแบบนี้ก่อนลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเท้าคู่ถ้าใครรู้สึกว่าบาดเจ็บข้อต่อเอาแบบนี้ได้มา let's go ฮะขวาซ้ายหรือซ้ายขวาก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าสังเกตเท้าผมนะครับจะกระโดดข้ามเส้นไปมาหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ

0: เล็งลายที่พื้นไว้ก็ได้ถ้าสมมติเราก้าวแล้วเหยียบเนี่ยเรายังออกแรงไม่เต็มที่หรือก้าวไปก้าวมาอยู่แค่นี้เรายังออกแรงไม่เต็มที่นะเล็งไว้ตามลายนะฮะข้ามซ้ายขวาลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับ3 2และ1โอเคทีเราหันด้านข้างกันบ้างนะฮะจากเมื่อกี้เส้นอยู่กับที่เราข้ามซ้ายขวาทีนี้เราข้ามด้านหน้าแบบนี้เกรงต้นขาไว้นะถ้าเราไม่เกรงเนี่ยอาจจะบาดเจ็บข้อต่อหัวเข่าได้มาหันด้านข้างนะครับรอบนี้เราเล็งเส้นด้านข้างบ้าง3 2 1ไปเล็งจากเส้นเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เรากระโดดด้านข้างซ้ายขวารอบนี้เรากระโดดหน้าหลังนะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเกรงน่องเล็กน้อยยืดอกและพอได้สายตามองพวกเราสองคนไว้นะถ้าสมมติเราก้มๆเงยๆเนี่ยอาจจะเกิดวิงเวียนศีรษะได้แบบนี้นะครับถูกต้องอีก10วินาทีปึ๊บความกว้างของเท้านะครับประมาณช่วงหัวไหล่ตัวเองไม่แคบจนเกินไปไม่กว้างจนเกินไปเนาะ3 2และ1โอเคเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราใช้เป็น power jack หรือว่า squat jack จาก squat jack นะครับเราลงแล้วยืดจังหวะที่เราก้าวไปนะครับเท้าเราเป็นรูปแบบนี้สามเหลี่ยมแล้วถอยสามเหลี่ยมแล้วถอยถ้าไม่ไหวก้าวก้าวถอยถอยแบบนี้พร้อมแล้วลุยฮึบเอาอินเอาอินออปชันนะครับถ้าไม่ไหวเราก้าวรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ถ้าไหวย่อยืดย่อยืดกระโดดลงในท่าสควอทแล้วดีดเท้ากลับมายืนตรงถูกต้องครับฮึบ10วินาทีสุดท้ายพอเริ่มเข้าสู่สักกลางๆเซตครับคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าฮาร์ดเรทเราเริ่มขึ้นสูงมากขึ้นเริ่มเหนื่อยมากขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้เรากลับไปใช้พื้นบ้างเริ่มจากท่าแรกนะครับ Mountain Climber เราเซตอัพฝ่ามืออยู่ใต้หนกแบบนี้ขาเหยียดตึงและดึงเข่ามาบริเวณกลางหนกกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเข่าต่ำๆขนานพื้นนะครับแล้ววิ่งเลย Let's goฮึบ1 2ฮึบความกว้างของฝ่ามือนะครับประมาณหัวไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแบบนี้เราเล็งให้ดีนะครับฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่เราอยู่เป็นเส้นตรงแบบนี้ขาเหยียดตรงในท่าแพลงนะฮะหลายคนยังวิ่งอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะกดก้นลงเข่าต่ำขนานพื้นไว้สลับซ้ายขวาเรื่อยๆครับถูกต้อง5 4 3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างโค้ชไม
1: ค์โอ้โหเหนื่อยเลยแค่เป็นแรกเองนะคะคุณจ๊อบ
0: เมื่อกี้คือการวิ่งนะฮะวิ่งขนานพื้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเป็นมอนเทนคัมเมอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ไต่เขาแล้วที่เราใช้เป็นแพรงแจ็คนะฮะฮึบเอาอินแบบนี้เราสามารถสลับได้นะครับหรือว่าเล่นท่าแรกก็ได้เล่นท่าสองก็ได้นะอันนี้มาต่อแพรงแจ็คเอาอินในท่าแพรงแจ็คนะครับถ้าใครไม่ไหวนี่สเต็ปแท็บด้านข้างแบบนี้ต่อเนื่องถ้ารู้สึกไหวครับโค้ช let's go ลำตัวเราขนานพื้นนะฮะน่าถ้าใครยังฝึกท่านี้ไม่ค่อยได้นะฮะลองฝึกท่าแพลงค้างแบบนี้ก่อนก็ได้ฮึบแล้วหลังจากนั้นเราค่อยขยับลำตัวด้านล่าง3 2และ1โอเคครับทีนี้ท่านี้อย่างที่ผมบอกว่าจะเริ่มมีท่าที่แอดวานซ์ขึ้นมามากขึ้นเบิร์นมากขึ้นยากมากขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ Mountain Climber เราดึงเข่าตรงๆทีนี้แบบนี้ดูผมนะ1 2 3 4 5 6 7และ8
1: ว้าว
0: ใช้การบิดของลำตัวช่วงล่างเกร็งไว้ตลอดพร้อมกันครับมา1 2 3 4 5 6 7และ8แบบนี้ฮึบทีนี้ฮะลองเช็คข้อมือหัวไหล่หน้าอกสังเกตจากโค้ชไมค์นะฮะลำตัวด้านบนเนี่ยเราล็อกค้างไว้นิ่งเลยเราจะขยับตั้งแต่ช่วงสะดือช่วงเอวลงไปนะครับใช้การบิดลำตัวด้านท้องด้านข้างเนาะเยี่ยมมากครับฮึบทวิสต์บิดเข้าด้านในนะฮะฮึบ3 2และ1ฮึบโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่2ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเซตที่2กันเลยครับเริ่มจากนีทวิสต์ยกขาแล้วบิดแบบนี้ฮึบฮึบซ้ายขวาสลับนะฮะฮึบทีนี้เซตที่2นะครับเริ่มเพิ่มการบาวดิ้งหรือว่าการกระโดดขึ้นมานิดนึงฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้า ถ้าไหวนะครับดึงเข่าให้แตะศอกหรือเอาให้ใกล้เคียงกันได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะปึ๊บอีก15วินาทีนะครับถูกต้อง10วินละปึ๊บเน้นความต่อเนื่องนะครับวันนี้บิดซ้ายขวาสลับกันไปปึ๊บให้รู้สึกเมื่อยกับของด้านข้างโอเคฮะว้าวเซตที่2นะครับเราก็จะเริ่มเหนื่อยเข้ามามากขึ้นเอ๊ะโค้ชทำไมเหนื่อยตั้งแต่ท่าแรกเลยเพราะเมื่อกี้อย่าลืมว่าเราผ่านมาทั้งหมด9ท่าในเซตแรกนะครับใช้พลังงานทุกส่วนของร่างกายจริงๆฮะตั้งแต่บนจนถึงล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่2นะครับสควอตเวทเวฟ9ย่อด้านข้างพร้อมแล้วเริ่มฮึบแล้วชิดย่อแล้วชิดสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมยามเช้าไม่ทันเนาะเราสามารถรับชมได้ที่ไหนบ้างครับโค้ชไม
1: ค์ได้ทางเพจหรือว่า YouTube ก็ได้นะคะโค้ชจ๊าบแค่พิมพ์ว่า
0: ที่สปอร์ตเจ็ดพอมีความเหนื่อยเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มล้า
1: เริ่มคิดอะไรไม่ออก
0: เริ่มคิดอะไรไม่ออก
1: ใช
0: ่โอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์ก็จะเริ่มแบบเอ๊ะเอาไหนก่อนดีนะ
1: ใช่
0: แล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มฟังพวกเราสองคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแบบมีทั้งแรงดันในร่างกายความเหนื่อยเข้ามาสมองเราก็จะเริ่มแบบเอาไหนก่อนดีทีนี้เพิ่มการตีเข่าเข้ามาเขาโคชใหม่ฮึบตี let's go ดึงยกเข่าขึ้นมาให้สูงนะครับฮึบดึงมือหาเอวด้านข้างเยี่ยมมากฮึบดันสะโพกปึ้งย่อให้ต่ำฮึบให้รู้สึกว่าเราเมื่อยก้นเมื่อยต้นขาเล็งหน้าท้องไว้ฮึบบาลานซ์ให้ดีฮะคอมัสโซ่ทำงานฮู้สี่สามอีกหนึ่งครั้งโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างแบบนี้เรามาร์คเส้นไว้นะครับกระโดดด้านข้างสลับซ้ายสลับขวาสลับขวาสลับซ้ายนะครับมาเตรียมตัวให้พร้อมหรือท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มมีเหงื่อออกเนี่ยเราเช็ดเหงื่อก่อนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแบบนี้3 2 1 let's go ฮึบฮึบเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้เราผ่านมาเซต1แล้วตอนนี้เรากำลังเวิร์คในส่วนของเซตที่2เนาะเข้าสู่ช่วงกลางเซตกันแล้วฮะจะสังเกตได้เลยว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วตอนนี
1: ้ที่มาของคำว่าหูดับแล้วนะคะ
0: หูดับนั่นเองนะฮะ
1: ใช
0: ่หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนะเบิร์นก็มากขึ้นเช่นกันฮะ3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างครับใช้เส้นเดิมนะครับแต่เราหันด้านข้างเรากระโดดหน้าหลังถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะหรือเจ็บข้อต่อนะครับเอาแบบเบาๆอีซี่นะฮะแบบนี้หน้าหลังหน้าหลังมาจัดระเบียบร่างกายของเราให้ดีทุกครั้งก่อนเล่นนะครับผม3 2และ1 go สลับหน้าหลังนะครับเราเล็งเส้นไว้ให้เท้าเราเนี่ยกระโดดข้ามเส้นให้ได้แต่เราก็จะไม่กระโดดสูงเกินไปนะฮะท่านนี้ก็ฝึกความคล่องตัวด้วยนักวิ่งหรือนักกีฬาที่ใช้ขานะครับในการเปลี่ยนทิศทางท่านี้เนี่ยหลังเล่นหลังซ้อมเนี่ยเราสามารถฝึกเพิ่มได้นะครับเพิ่มทั้งความคล่องตัวสปีดต้นสปีดปลายนะฮะการเปลี่ยนทิศทาง5 4 3 2และ1ว้าวเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใช้ออปชันเป็นแบบก้าวแบบนี้เนาะรอบนี้ลองเปลี่ยนขานะครับเมื่อกี้อาจจะก้าวขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก่อนรอบนี้เราเปลี่ยนสลับไปสลับมาได้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังรู้สึกมีแรงพร้อมพวกเรา let's go ฮึบย่อยืดย่อยืดฮึบจังหวะที่เรากระโดดมาด้านหน้าในท่าสควอชนะฮะเท้ากว้างกว้างสังเกตเท้าผมนะจะกว้างกว่าช่วงหัวไหล่เห็นไหมมือเราเนี่ยถ้าชี้เป็นเส้นตรงเนี่ยเท้าเราอยู่กว้างกว่าจะไม่ยืนแคบแบบนี้จอกแรงได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอีก10วินาทีครับถูกต้องฮึบมาพร้อมกันนะ5 4 3 2และ1โอเคฮะเราไปด้านล่างอันนี้3ท่าสุดท้ายของเซตที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเจ็บฝ่ามือเราสามารถเอาผ้าหรือเสื้อโยคะอะไรก็ได้ที
1: ่
0: นุ่มๆนิ่มๆนะครับมาวางป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าการลื่นของมือเราได้นะครับมาเซตอัพฝ่ามืออยู่ใต้หน้าอกนะครับข้อมือข้อศอกแนวเดียวกัน Mountain Climber และวิ่งชัวฮึบจังหวะที่เราวิ่งนะครับเอ็นตัวมาด้านหน้ามากขึ้นเนาะเกรงหัวไหล่นึกภาพเรากำลังดันพื้นให้ยุบลงไปทำไงก็ได้ให้พื้นเรายุบแขนจะต้องตรงนะฮะฮึบข้อศอกไม่งอฮึบ ตัวเราไม่เอ็นด้านหน้าหรือไปด้านหลังมากจนเกินไปนะครับ5 4 3 2 1ปึ๊บปู่ท่านี้เป็นไงบ้างโค้ชนาย
1: ได้มากเลยค่ะ
0: เหนื่อยมากๆ
1: เหนื่อยมาก
0: ๆประโยชน์ครบนะฮะแทบจะสังเกตเลยวันนี้เราแทบจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่เราสามารถสุขภาพดีและแข็งแรงไปพร้อมกันได้เลยนะใช้แค่น้ำหนักตัวเรานี่แหละฮะมาปรับเลเวลให้เหมาะสมกับร่างกายนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แรงแจ็คเนาะมา3 2 1 go ฮึบๆเกร็งหน้าท้องด้านล่างไว้นะครับขายืดตึงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยฮะคอนเซ็ปต์เดิมฮะดันพื้นให้ยุบไป
1: ใช่ค่ะ
0: ฮึบจะสังเกตได้เลยว่าเสียงหายใจของเราเริ่มแรงขึ้นและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำไปพร้อมกันนะฮะก็จะได้รับฟีลลิ่งแบบเดียวกันเลย5 4 3 2และ1ปึ๊บทีนี้ท่าสุดท้ายท่าที่9นะครับโค้ชมายเดี๋ยวลองสาธิตท่าที่9นิดนึงนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ปึ๊บทีนี้ผมให้อีก1เทคนิคฮะเริ่มแรกท่านผู้ชมทางบ้านเกรงแผงก่อนดึงเข่าค้างไว้แล้วบิดมานี่ค้างไว้และตรงและกลับเปลี่ยนขาดึงบิดปึ๊บให้ได้แบบนี้นะครับมา3 2 1ไปกันแบบช้าๆนะครับปึ๊บให้รู้สึกว่าเราเมื่อยท้องด้านข้างให้รู้สึกว่าเรามีบาลานซ์ในการเล่นเราไม่เสียสมดุลนะปึ๊บถ้ารู้สึกว่าสมดุลยังไม่ดีค่ะโค้ชลองทำให้ช้านะครับเกรงค้างแบบนี้ก่อนหรือค้างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก่อนแล้วสลับไปสลับมาได้ปึ๊บถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชได้แล้วครับไปพร้อมกัน3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างเซตที่2เดี๋ยวกลับมาเจอกันเซตที่3ครับ

0: มาครับเซตสุดท้าย let's go นี่ทวิสต์ฮึบบิด
1: 30วินาทีต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับผมฮึบในเซตที่3เหมือนเช่นเคยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราตามท่าทันกันแล้วเรารู้กติกาในการเล่นกันแล้วรอบนี้ทำให้เต็มที่เหมือนเช่นเคยนะครับอีก15วินาทีนะครับดึงข่าวขึ้นมาให้สูงฮึบหัวใจทำงานหนักกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจกันเนาะฮึบถามขวานไขมันส่วนเกินออก4 3 2 1
0: โอเคว้าวเซตที่3นี่เป็นอะไรที่แบบว่านานที่สุดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: โค้ชทำไมมันไม่หมดสักทีแต่ร่างกายเราหมดไปแล้วนะพลังงานในร่างกายสังเกตได้เลยว่าพวกเราสองคนยังคงหายใจแรงแบบต่อเนื่องแบบนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่2นะครับสควอทเวฟด้านข้างนะครับเล็งพื้นที่ให้ดีเนาะ let's go ฮึบยืนย่อรอบนี้เกรงหน้าท้องและก้มให้ต่ำมากขึ้นนะครับฮึบมาก้มต่ำไว้ย่อตัวเกรงต้นขา
2: ก้มต่ำนี่มาเป็นเพลงนะครับ
0: มาเป็นเพลงเลยนะฮะโอ้โหฮึบเกรงท้องไว้ฮะบิดตัวสองแนวเอวไว้ถูกต้องครับ10วินาทีก้มต่ำสิจ๊ะก้มต่ำใช่ไหม
2: ใช่
0: มาเลยฮะเมื่อกี้เหนื่อยอยู่เล่นมุกไม่ทันตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่โอเคฮะ
2: โอเค
0: ตอนนี้เริ่มแยกซ้ายขวาไม่ค่อยออกแล้วมาเดี๋ยวท่าที่3นะครับเพิ่มการดึงเข่าขึ้นมาเนาะทีนี้เวลาเข่าฮึบแบบนี้ทำเข่าแหลมๆทิ่มไปด้านหน้าเอ็นตัวเล็กน้อยเก่งหน้าท้องด้านล่างกับหลังส่วนล่างไว้นะครับมาเริ่มจากแบบนี้นะฮะฮึบย่อฮึบยกเข่าย่อฮึบถ้าใครไม่ไหวนะครับยืนแบบนี้เอาถ้าใครไหวยกขาแล้ววางเท้าตรงข้ามต่อเนื่องฮึบเกรงหน้าท้องม้วนตัวฮึบปุ๊บปุ๊บถูกต้องครับ15วินาทีนะฮะในเซตสุดท้ายครับทำให้เต็มที่ฮึบ10วินาทีถูกต้องฮึบ5และ4อีก1ครั้งเฮ้ยช่อโอ้ได้เหงื่อเต็มที่เลยวันนี้ยามเช้านะครับกับ Strong Together นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับด้านข้างมาเตรียมตัวให้พร้อมฮะย้ำท้าไว้รู้สึกว่าหัวใจยังคงเต้นตุบๆๆๆอยู่นี่ฮะ
2: ตุบๆเลย
0: เดี๋ยวได้เบรกแล้วฮะสุดท้ายแล้วจริงๆเซตสุดท้าย Let's go ฮึบฮึบลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะครับถูกต้องเซตนี้ทำให้เต็มที่เหมือนเดิมครับมาเริ่มด้วยการจบพร้อมกันนะครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คอนเซ็ปต์รายการฮะ Strong Together ฮะมาฮึบเราจะออกกำลังกายไปพร้อมท่านผู้ชมทางบ้านเนาะ

0: สามารถออกตามได้เลยฮะในท่าออกกำลังกายหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยเราออกแบบมาให้ท่านผู้ชมแล้วทั้งง่ายเลยและทำได้ต่อเนื่องมากขึ้นด้วย3 2และ1มาทีนี้เล็งด้านข้างนะครับหน้าหลังหน้าหลังโอ้พูดไม่ออกแล้วโค้ชไมค์เหนื่อยจริงๆฮะ
1: เหนื่อยจริง
0: ๆ10วินาทีครับมาจัดระเบียบร่างกายให้ดีนะครับ
1: สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ค่อยโค้ชท่ามากนะคะคุณ
0: ใช่ครับไม่โคชชิ่งท่าแล้วฮะเน้นเอาให้รอดเอ้ยไม่ใช่มาเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเฮ้ยอยากคุณดื้ออยากคุณฟิตนะฮะไม่มีขายเราต้องทำด้วยตัวเองนะฮะทีนี้ทำให้ไวขึ้นนะฮะแข่งกับตัวเองเยี่ยมมากฮะ
1: พอเริ่มชินแล้วก็เริ่มมองไปด้านหน้าใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับดูสุดหล่อสุดสวยด้านหน้าทีวีนะฮะเฮ้ยลดในปลายเท้าเกรงหน้าท้องต้นขาดีฮะชาเลนจ์ 5 4 3 2 และ 1โอ้ขาร้อนนะออนไฟฮึบต่อไปนะครับ power jack ยอสควอตรอบเมื่อกี้ใครยังแบบ easy walk ชิวๆรอบนี้ขอกระโดดเท้าให้กว้างฮะถ้าเป็นไปได้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าตัวเองลงให้ลึกนะครับผมอัลเลิร์ตไหมฮะสมัดแขนนะฮะ
1: มีเหงื่อเช็ดเหงื่อด้วยนะคะเดี๋ยวระวังลื่น
0: ใช่ let's go ฮึบย่อเน้นการลงให้ต่ำไว้นะครับเปิดปลายเท้าออกให้กว้างยืดอกตามออกด้านหน้าเกร็งหน้าท้องด้วยฮะฮึบดีครับให้รู้สึกเมื่อยต้นขาเมื่อยสะโพกฮึบ15วินาทีฮะถูกต้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับผมมาเน้นความต่อเนื่องนะครับอย่าเพิ่งหยุดฮึบไม่ไหวทำให้ช้าลงแต่ขออย่าหยุดโอเคหยุดได้รอบนี้เพราะเราจะไปท่าต่อไปนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มารอบนี้นะฮะ Mountain Climber มาวิ่งนะฮะถ้าใครยังทำช้าอยู่ลองเพิ่มความเร็วเกร็งหัวไหล่คอนเซปต์เดิมครับท่านี้ดันให้พื้นยุบให้ได้เกร็งหน้าท้องเอ็นตัวด้านหน้าฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่อยู่แนวเดียวกัน Let's go ฮึบวิ่งให้ไวฮะสังเกตได้ว่าต้นขากับหัวเข่าเนี่ยจะต่ำฮึบเราไม่สูงเกินไปนะครับแบบนี้เล็งให้ฝ่ามืออยู่ใต้หน้าอกตลอดครับถูกต้องดึงเข่าสลับกันฮึบ10วินาทีสุดท้ายเนาะถูกต้องเยี่ยมมากครับ
1: ป่ะ
0: 5
1: ไปเร็ว
0: 4 3 2 1โอ้ว้าวเดี๋ยวเราไปแพลงแจ็คนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีก2ท่าสุดท้ายนะครับมาตอนนี้จะได้ไม่ได้ได้มากได้น้อยเนี่ย2ท่านี้เลยครับโค้ชไมค์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช่วงที่เราเอ๊ะจะหยุดดีไหมหรือจะเล่นต่อใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีเรา2คนท่านผู้ชมทางบ้านหยุดแล้วแต่รายการเราสกองเกเตอร์ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับฟิตและแข็งแรงไปพร้อมกันครับ Let's go ฮึบฮึบเอาอินเอาอินเยี่ยมมากครับทำให้ช้าลงได้ไม่ว่ากันฮะแต่ขออย่างเดียวทูเกเตอร์ฮะพร้อมกันฮึบ
1: อย่าหยุด
0: ดีมากอย่าหยุดนะฮะเลือกออปชันสลับแบบเบาได้มา10วินาทีสุดท้ายครับสายตามองพื้นไว้ฟังเสียงพวกเรา2คนถูกต้อง5 4 3 2 1ฮึบโอ้อีก1ท่าสุดท้ายนะฮะบิดลำตัวด้านข้างผมเชื่อว่าถ้าเซต1เซต2เนี่ยทำตามมาตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าท่านี้ท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีปัญหาเลยทำพร้อมกันได้เซตท่าให้พร้อมนะฮะดึงข่าวแล้วบิดเอวนะฮะบิดเข้าด้านในนะเราไม่บิดตัวด้านนอกเนาะมา3 2 1ไปฮึบทวิสเราเปลี่ยนบิดดึงฮึบยกข่าวค้างไว้แล้วบิดนะฮะแล้วถอยหลังกลับถูกต้องครับฮึบชึบฮึบอีกนิดเดียวฮะ15วินาทีสุดท้ายฮะมาพร้อมกันนะท่าสุดท้ายแล้วฮะก่อนจบภารกิจของเราวันนี้ยามเช้านะฮะ10 98 7 6 5 4 3 2และ1ว้าวว้าวสุดยอดเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างกับ3เซตที่ผ่านมานะครับ1 2และ3นะครับวันนี้มีการออกกำลังกายแบบหลากหลายท่ามากวันนี้ก็จะเริ่มเพิ่มความยากเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับผมมาโค้ชไมค์ดูฮะ
1: เราเริ่มจากที่หัวไหล่นะคะ

0: ตัวตรงเนาะกดหัวไหล่ลงค่ะแล้วดึงเข้าหาตัวเองนะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะดีค่ะทีนี้เป็ดค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าอุ้ยพี่ๆสองคนเริ่มเงียบแล้ว
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยจริงค่ะ
1: ท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงพวกเราตอนนี้แล้วก็ได้
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เปลี่ยนค่าค่ะปิดลำตัวเล็กน้อยเมื่อกี้เราใช้ด้านข้างเยอะ
1: ใช่ครับการบิดลำตัวด้านข้างกระชับหน้าท้องด้านข้างกระชับเอวนะเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะว้าวยืดหน้าขาค่ะทีนี้มาหน้าขาขึ้นดันสะโพกมาด้านหน้านะคะเข่าจะรู้สึกว่าขนานกันเนาะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระประเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาริเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มี

เสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็น

www.festivals.com สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอคเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference2020ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity ไปเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คน

โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพิจารดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพิจารดาราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราช

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรค

ติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ป่วยต้องผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจ
ากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็น97%ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570 รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อ
ปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกะหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอัลตราฟิลเทชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตากเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัด

0: บ้านตราดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมมงสารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชคุณชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีเ และณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาดรเดชราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราประสิทธิกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดา นักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
2: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
3: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
1: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนายังแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบยสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเด็กก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่ามันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้ค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจเราก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปู่ครับเชียงใหม่ซิโกฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปู่อยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโกฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโกมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโกฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโกฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิโกฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซิกโครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวกันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซิจำปู่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮ

เลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลเลยอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้แล้วผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ซีลสุญญากาศซีลสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการหาไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครง

ผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมัน1 2เราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ตัวนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: ากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค่
0: ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมากๆ
1: ก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: เรายกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหร
0: ือ
1: ตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบน
0: ี
1: ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
0: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคด
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเฉพาะโร
0: ค
1: แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือ position ที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึ
0: ง
1: ต
0: ั
1: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงดึง
0: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
1: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
0: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่ครับการนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
0: ปลายเหตุ
1: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้าน
0: ค่ะ
1: นะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง
0: อ
1: คิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
0: ค่ะ
1: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาเวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได
0: ้
1: แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ย
0: มีน้ำหนักมาถ่วง
1: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็กระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
0: อ
1: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้โหอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
0: ่
1: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
0: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
1: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
0: า
1: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
0: สมาธิอยู่ที่งาน
1: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
0: ไม่มีการแบบยืดคลาย
1: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมี
0: ม
1: ูฟเมนต์อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
0: ้
1: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ย
0: เจ็บ
1: เจ็บ
0: เพราะว่าม
1: ัน มันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้าง

0: เล็กน้อย
1: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
0: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิต
1: ค่ะ
0: สัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: อะไรที่ย
1: ่
0: อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ๊ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บ
1: ค
0: ุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่ากระต่ายทั้งหยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
0: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้อันวิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส
1: ์
0: เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมาก
1: ๆ
0: นะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน
1: ร่างกายครบสมบูรณ
0: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
1: ี
0: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้อย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
1: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
0: ถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นเล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อุ้ยเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
1: เจ็บ
0: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ยอุ้ย
1: ฉันฟิตฉันฟิต
0: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
1: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
0: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
1: ก็คือจะเจ็บเลย
0: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทําขั้นตอนออกกําลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
1: อม
0: แล้วพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บ
1: อ
0: ุ้ยทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เนี่ยและ
0: ส
1: ุ
0: ดสำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่ทาง
0: ธ
1: ุรกิ
0: จนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตไหมครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่1จากสรีระของเราอันที่2พฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโรคหลังโก่ง
1: หลังก้ม
0: แล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะ รับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: เอาค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: คือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
1: ะ
0: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่
0: องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย
0: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เริ่มสึกเพราะมันใช้มันนานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายดี
0: การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเน
1: ื่อง
0: จากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ
1: ้
0: าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาที่เรามูฟไปไงครับเคล
1: ื่
0: อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพย
1: ุ
0: งคอยประคองคอยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเร
1: ื่
0: องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายแล
1: ้
0: วเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30 นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1 ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะคร
1: ับ
0: ที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1 ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดค
1: ุ
0: ณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมาก
0: ไม่เจ็บมากแล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน
1: ้
0: ำก
1: ็
0: จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดี
0: ทำให้
1: เรา
0: ความด
1: ันขึ้น
0: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าเออพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: อืมค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้น
0: ก็บางก็ดีแล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3 ครั้งเองเน
1: ื
0: ่องไหมบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นอ้
1: างนั่นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหงแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพ
1: ื
0: ่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนานๆ
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได
1: ้
0: แต่ถ้าเราเฉลี่ยอาทิตย์ละ3 วันวันอื่นก็ทำธุระนู่นนี่ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: เราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกาย
1: เยอะ
0: เช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต
1: ่
0: อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนม
1: ี
0: ไฟมีอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต
1: ้
0: องไปออกในสนามรอกลางรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพ
1: ีย
0: งแค่

0: อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิต
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได้มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวติดคนอื่น
0: ใช่ครับใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เนี่ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองนี่แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: และแผลยังไม่ควรลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มีมูฟเมนต์เพิ่มมาก
1: มันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร์
0: ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมีมูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่ครับอย่าหยิบตัวนี้คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆก็โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีเพราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายเราดิเราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเลื่อนหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบน
1: ี้เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้ขวักใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินนี่ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นไรหรือเปล่าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรประหลาดแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับคุณหง
1: อันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือ มีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราแข็งแรงมาก
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรเงี้ยครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นเนี่ยต้องโขงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโอ้โหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิตไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายธรรมดาผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละกันชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงๆๆๆคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็น

0: แบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสารไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำ
1: ไม่ดำ
0: ใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: อาจจะมีสะหรือว่าอาบน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้อ
0: ย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกมานะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ย
1: มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: สังเกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นนะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆแล้วว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขา
1: ไปด้านหล
0: ังผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปุ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซึ่งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค่ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็
1: วางแล้วก็ย
0: กใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์ใช่ครับ
0: ผมไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรนะครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่อง

0: ว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: อ๋อก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่คุณฤทธิ์บอกใช่มั้ยคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานAqua Ritz Thailandด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Kun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destination when you open the appYou can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.

0: In the future, how will you plan to develop the Tuk-Tuk Hop app?
1: We will offer an electric tuk-tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
2: Which statement explains what the Tuk-Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This app is only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You! สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
1: Number C. All the functions in the apps are in English.
2: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place. Your first clue: a famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two.It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where are the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
3: บราซิล
2: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
4: เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
2: เป็นคำตอบที่Incorrect. เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบสอง
4: Moscow.
2: Your second attempt is incorrect. ศึกษาอี Your second attempt เชิญครับ
3: Rio de Janeiro.
2: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลยThe city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue. This former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe.It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
4: The city name is Kiev.
2: เป็นคำตอบที่ Correct! น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
4: แหมมันเขียน capital of Kiev.
2: เนี่ยอาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
5: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
2: Welcome back to See on the Road Season 2. 300คะแนน The next 300 points goes to which team? ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลย

0: True or false? I'm gonna give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sports สัตว์ที่พัฒนาทรง
1: นโมค
0: ่
1: ะ
0: นโมสุสารีทรง
2: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
3: น้องนโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false. In football, there cannot be more than 7 substitute players on each team.
4: True.
1: No.
0: In volleyball,The libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
4: I will say that's true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
4: False.
1: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
1: False.
4: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
4: That's true.
1: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
1: False.
4: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
4: I think that's true.
1: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
1: True.
4: True.
0: In tennis,Once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
4: That's false.
1: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
1: True.
4: Well, let's have a guess. I think that's true.
0: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10 And the team that will be given 300 points is สาธิตพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่รั้วที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนาAlright, and the next teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok. ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
5: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
0: เอ้ามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะน้องยาน้องโปร

0: น้องหมูส้มนะครับ as the former champion นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown your team บูรณะ
1: พวกเรา see you see
0: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
2: It is said that music is without bordersAnd Chamturi Spin Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with. Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better.
3: The name Chamturi String Quartet comes from the Chamturi tree, which is the symbol of Chulalongkorn University. And string quartet denotes the type of musical ensemble.A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist. The string quartet is a type of musical ensemble that plays chamber music, which is a music performed in small and intimate venues.During the 18th to 20th centuries, a string quartet usually performs classical compositions with four movements. The first movement is usually the longest movement. The second is usually slow and builds up on the first movement. The third movement is melodious and lively in the style of a minuet. The fourth movement is fast and the most dramatic. Today, a string quartet can choose to play any genre of music, not only classical music.
2: Breathtaking performance, a hardly encounter. The arrangement of traditional Thai songs delivered through international instruments was beautifully done. Very pleased. Brilliant.
3: There are other types of musical ensembles you may have heard of that perform chamber music, like the string quintet, comprising two violinists, one violist, one cellist, and one double bassist. The woodwind quintet, comprising of five types of woodwind instruments. Flute,Oboe, clarinet, bassoon, and French horn.
0: Which statement describes a string quartet? A. A string quartet performs classical compositions with three types of string instruments. B. It's a musical ensemble where you can sometimes find woodwind instruments. C. A string quartet can have any number of players.D. A string quartet usually performs classical music compositions. See you! All right, your answer is...
1: A. A string quartet performs classical composition with three types of string instrument.
0: Is... Correct! The next game is worth 200 points.You'll just have to simply guess who, what, or where. The following are the characteristics of which person. Clue number one. This person is a British actor who was born in London on October 23rd, 1986. She was named.The sexiest woman alive in 2015 by Esquire magazine. Clue number two. She was once the highest paid actress on TV, receiving 1.1 million. เอาละสิโยธินบุรณะกด This is your first attempt. Your answer is
1: Natalie Portman.
0: Natalie Portman. None. Incorrect.เห็นต่อไหมนั่นนะสาธิตจุฬาก็กดตอบว่า
1: Emilia Clarke Emilia Clarke ครับ
0: Is your answer correct อ่านให้จบนะครับ She was once the highest paid actress on TV 1.1 million per episode at a charity auction Brad Pittplaced his bid at $120,000 to watch an episode of Game of Thrones with her, but was outbid. เชื่อหรือไม่อันนี้รู้ไหมว่าถ้าเป็นคำใบ้นี้ She was approached to play the lead role in 50 Shades of Grey, but turned down the part. นะครับ She has appeared in films such as Terminator Genesis, Voice from the Stone และอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆเลย
4: Me Before You
0: นะครับและข้อสุดท้ายก็คือ She is best known for playing Daenerys Targaryen in the Game of Thrones series นั่นเองครับซึ่งคำตอบที่ต้องการคือ Emilia Clarke 300คะแนนเราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2Welcome back to See on the Road. In this game, อาจจะเสมอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับที่จะนำน้องๆเข้าสู่การ Random True or False. The topic we're going to be talking about is Thai history. โยธินบุรณะส่งใครเข้าประกวดครับน้องภูสาธิตจุฬา
5: โปรด
0: น้องโปรดนะครับ
6: ทั้งภูและโปรดจะต้องสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
0: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอบรัดเล are true or false You ready
7: Yeah.
0: Let's go. Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
7: True. True.
0: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
7: True. True.
0: His most famous surgeryWas the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
7: False. True.
0: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
7: True. True.
0: His first publication.Was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam?
7: False.
0: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
7: True. False.
0: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rashotai.Who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
7: False.
0: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
7: False. True.
0: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
7: True. False.
0: He died on June 23rd, 1873 of tuberculosis when he was 69.
7: True. True.
0: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
7: ้ยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
0: แต่ว่าอย่างเคสอย่างเงี้ยดร. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV ข้อแรกเลยหนูตอบ true หรือ false จำได้ไหม
7: true
0: false ครับ he came in during the reign of King Rama III ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์ นะฉบับแรกที่หมอประเลเรียกว่า

ป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น The Bangkok Calendar แซ่บความดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next week to find the next team the last team who will enter the final 5 of the Bangkok round อย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7:00 น.ทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: จ๊ะ What's yours
1: ใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
1: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
3: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
4: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโรอ๋อเม็กซิกันคาวบอย
3: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัติ

0: อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
1: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
2: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
1: as a business across country
0: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
3: And last one is Hollywood Cowboy and this
1: Hollywood Cowboy
3: Yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developedAnd also it has an influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
0: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
3: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. he watched from the movie the West Wild movie so hehe attribute this farm oh, and he was called the first one.
1: You said Siam, what does it mean?
3: Siam is the old name of Thailand.
1: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
3: Siam Paragon, yeah.
1: Yeah. Old name of Thailand.
3: Old name of Thailand, yeah.
1: Oh.
4: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
1: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
4: Okay, let's go.

คาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่ปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
4: I wanna whip.
3: Okay. So now, are you ready?
5: Yeah. Yes.
6: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Wow. Wow. Wow. Wow.
7: Wow. Wow. Wow.
1: Wow.
8: แขนมันจะบิดด้วย
9: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงปงแบบถ่ายอยู่แบบปังงัวตกใจ
10: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
11: รอบผ่านนะครับรอบผ่านเล่นของเ
12: ขาแล้วมีเชือกให้ลองหรือไม่ใช่คนหนึ่งไหม
10: สนานต้อง
12: เอ้ยเอ้ย almost
10: into the step

0: าล่ะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: ครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญ
4: โอเค1 2 3
5: okay
4: go straight
5: เต
4: รียมไปนะ go go step four long time go right careful slowly and go go
0: and take a left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right turn rightNo, a little bit. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Turn right. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Let's go. Turn left.Straight again.
0: Wow.
2: Slowly, wow. Slowly, and wow. Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
4: Go.
1: Send on turn left. Okay. Go straight. Okay, go straight, go straight. A little bit left, left, left. Okay, and go straight. Okay, hit hard, hit hard.
6: โอ้ยตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊บไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: โอเค ready stop
1: turn aroundOkay, go straight.
0: Wow.
1: Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
6: ทำเวลาตีปี๊บไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
7: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกัน แล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
5: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: no mistake okay.
9: no, sorry
10: You show us so many things.
11: Yeah,
10: I enjoyed that.
11: Nice city before.
12: No, it's so much about Thailand.

0: to be staying here a long time, but didn't know about all these things.
1: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
0: national park in Thailand.
2: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
3: I think you are so cool. you confident to do anything, and you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
0: Good.
2: Thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me. But not the problem. I think we can talk everything. Right? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you for my tourist.
0: Thank you.
6: Okay. First thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
7: Yeah.
6: We have exchange the lifestyle and culture.
2: Mm-hmm.
6: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
0: Yeah, it was because
1: Next time come to our country.
2: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
8: It was so fun.
9: Amazing.
8: So fun, interesting.
9: The best weekend.
8: Exciting.
0: Best weekend, yeah.
8: Best time.
0: Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. I enjoyed it a lot.
2: Thank you.
8: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip.
2: Longest,
8: thank you so much.
2: Tallest guy.
10: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
8: Yeah.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: The next question is, how do you feel with the children use the English?
11: I think they speak really good.
8: They speak really good. They're really good. Yeah, you are really good.
2: Hey, it's very important. Listen to him.
11: You never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
12: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามแม่หนูลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง wrap up
13: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุนนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
2: ถือว่าดีขึ้น
13: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจําทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะด
2: ี
13: มากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
2: โอ
13: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดัง
2: เสียงจะดังขึ้น
13: หนูจะดังขึ้นค่ะ
2: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
13: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
2: เย
13: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบฝรั่งเป็นอังกฤษแอคเซนต์ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
2: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลย
13: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ไม่ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
2: เยี่ยมครับมา

0: คลิปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะไปเราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip thank you so much
1: thank you
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบ๊าย
2: บาย thank you so much
3: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
2: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
4: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
5: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
6: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี
7: ้ Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so they are many drug left in the communityWhich increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Subdistrict, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost of disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility.Causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health the nation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distribute it.The bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment.We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
8: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
7: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. we made this knowledge pit to communicate with 200 patients receiving drugs at the Health Promotion Hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team conclude that the best solution is medicine bag to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่มา Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย Can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า Will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี Yes I will Yes Yes Yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า Will you marry me เขาก็บอก Yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่าwill กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นนะฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ what are you going to do tomorrow what are you going to do tomorrow พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร what are you going to do tomorrow และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า what are you going to buy คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock แล้วถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า what will you do ใช่ไหมครับ what will you do คุณอาจจะบอกว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า where will you stay I will stay at the Oriental I won't
นะครับ won't stay ต้องมี to นะฮะชาติบางท่านนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง Format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้
ข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่องสองคืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะWhat did you buy? คุณซื้ออะไรมา? I bought a new car. I didn't buy a new car. How did you come? คุณมายังไงอ่ะ? I came by taxi. I didn't come by taxi. How much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร? I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะ? นี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะ บางครั้งเนี่ยนะครับ คำถาม did เนี่ยนะฮะ อย่างเช่นเราจะถามว่าWhy did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามเนกาทีฟได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me? ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม Why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม Why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม Why don't you หรือ Why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

difference just hot like me don't ya ตึ๊ดตึ๊ด don't ya don't ya don't ya ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't ya นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถาม

แฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ Honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับ why don't you call me last night ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ why didn't you call me last night หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางทีเหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ why didn't you answer the phone why didn't you answer the phone บางคนเลวร้ายกว่านั้นนี่ครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าถามว่า did you call me I called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie did you go to the mall I went to the mallI didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของเวิร์บช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you born I was born in Thailand where were you last night มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ where are you ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ where are you ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you ครับผม Where were you last night เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home Where were you I was at home I wasn't at home Who were you with คุณอยู่กับใคร Who were you with I was with my wife ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife นี่ก็คือคำถาม Were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน were you here last night I was here I wasn't here นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า were you sick yesterday I was sick I wasn't sick หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง how was the movie ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า how was the meeting ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม how เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ how was the meeting ตอนนี้เราถอด how ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่า where was the meeting ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 the meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า when was the meeting หรือ what time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง the meeting was at 8:30 ถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ what was the meeting about the meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting
และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆนี่นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the foodwas good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่า was your wife sick ภรรยาคุณไม่สบายไหม yes my wife was sick my wife wasn't sick เมื่อวานนี้รถติดไหม was the traffic bad yesterday the traffic was bad yesterday นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกนี่นะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: เดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: พาร์ค
1: พา
0: ร์คพีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: สเตเด
0: ีย
1: ม
0: สเตเดียมพร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดียมจำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึงcanteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่

0: เรียกว่า
1: restaurant
0: restaurant จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday

0: ณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: ิ
0: วเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซียมvery good ต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
2: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร
0: ์
1: มาร
0: ์
1: เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน very good post office
1: post office
0: ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station
1: police station
0: police stationถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: นี่นะ
0: barber shop
1: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้
1: องสม
0: ุ
1: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: นี้รู้แล้วนะ librayห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไรรถบัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
3: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: coffee shop
1: coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: อะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซีนิมา
1: ซีน
0: ิ
1: มา
0: ซีนิมาเราไปดูหนังกันซู
1: ซ
0: ูสวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยว

0: ทวน What is it? 1, 2, 3 Very good 1, 2, 3 พี่กาซัดดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1, 2, 3
1: Cinema
0: Coffee shop. Bus station. Library. 1, 2, 3.
1: Library.
0: 1, 2, 3. ไม่ใช่ให้พูดไหมโอเค library 1, 2, 3 library ห้องสมุด
1: library
0: ต่อไป barbershop ไม่ใช่บาร์บี
1: ้
0: barbershop เอ้ย
1: barbershop
0: อ่ะไปธนาคารว่า 1, 2, 3 อะไรนะ
1: police station
0: ต่อไป 1, 2, 3 post office ต่อไป 1, 2, 3ต่อไปswimming pool ไป museum ต่อไป
1: hotel
0: ต่อไปRestaurant. 1, 2, 3
1: Restaurant.
0: Very good. ต
1: ่
0: อไป
1: Canteen.
0: Stadium. Fruit.คืออะไร fruit bananas orange watermelon mango ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้อ่ะที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะA place where you want to see a movie. รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
3: จำได้ไหม
0: ในภาษาอังกฤษซีอะไร

0: ได้ไหม
1: ไปมาเจอ
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน no. ดูหนังนะดูหนัง
1: มาเลยรู้ว่าเป็น
0: ซีนี
2: ซีนีมา
0: ซีนีมา
2: ซีนีมา
0: เอาดังๆซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: น
0: ี
3: ม
0: า
3: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ที่เชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซะอะไร
4: สแกนว่า
0: อะไรสเตตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่สามคนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่เขาซัดแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมมังง่ายอันนี้ง่ายเอาสแตนด์อัพยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือ
5: เขาเร
1: ีย
5: กว
1: ่
5: า
1: ที
0: ่
1: ไปเร
0: ีย
1: นหน
0: ัง
1: ส
0: ือ ฮอสมุกHospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคนสักคน
1: สักคน
0: สักคนสักคนสักคนสักคนสักคน

ลีลาเอาเร็วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็วเอานุชมีตอบนุชมีตอบค่ะอ๋อนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอ่ะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to the bankHow can I get to the bank? ช้าๆ How can I get to the bank? ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย The bank ไปธนาคารไปธนาคาร Bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to Could you tell meThe way to the museum. ไปไหนคะ museum? ฮะ ปัตตานี ฮะ ไม่ใช่ museum ที่ไหนโรงเรียน school สิใช่ไหมห้องสมุดห้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมาก museum พิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me how to get to the school ไปไหนทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me how to go to the restaurant ที่ไหน restaurantอาฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด

0: the restaurant คือร้านอาหารอ้าวสุดท้ายสุดท้าย can you tell me where the hospital is hospital ที่ไหน
1: โรงพยาบาล
0: เก่งมากอ่ะสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสระสระอะอาอิอีอึอึนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสระนะสระนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go! Good morning.
1: Hi,
0: Nong Kung. I haven't eaten anything yet. Yang mai dai gin khao loi. Choy nat nam menu alai di
1: ha? Ni ha, teacher khao chi ha.
0: Ni, pho ni loi cha plat dai ngai na ha. Lao thang ban na ha. Man mi glin hom, na gin mak loi na. Ya lum na ha. Lao ti mi quiz challenge. Trip ni na ha. Cha pha thuk khon bai tham khwam ruu chak kap khao chi. Tang chai phang kham sap la tob kham tham duai na ha. O cha dai hin khong jing na ha. Lao teacher director son sap bai duai.โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า hot
1: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice
1: grilled sticky rice
0: สุดยอดอีกนิดนึง with egg
1: With egg
0: ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
1: ข้าวจี่ครับ
0: นิดนึง
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
1: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky
1: sticky
0: สุดยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice
1: Sticky rice.
0: และอีกคำหนึ่งนะย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled.
1: Grilled.
0: โอ้โหสุดยอดน้องคุณครับพูดได้คุยใบด้วยทำข้าวจีใบด้วยนะครับ
1: ทีเชื่อลองชิมดูเลยครับ
0: ข้าวจีที่น้องคุณทำเองแต่รอบนี้นะทีเชื่อจะกินเองด้วย
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ deliciousรู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
1: อร่อยครับ
0: อร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่าหอมใช้คำว่า it smells good
1: it smells good
0: ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
1: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับSoft and crunchy.
1: Soft and crunchy.
0: ทำเองแล้วขายคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้คร
0: ับ ไปซื้อหมูปิ้ง
1: มีร้านนึงครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพลครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you?
1: I am 12 years old.
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจริงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 5ขวบครับ
0: 5ขวบ
1: ครับ
0: เฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
1: ประมาณนี้ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์ยังดีนะลองออกเสียงด้วยครับ I have
1: good experience
0: ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์ยังดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า I am
1: skilled
0: ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
2: เอาข
1: ้
2: าวจี่สองก้อนนะคะ
1: ได้ครับ
2: ร้อนๆนะคะ
1: ครับรอสักครู่นะครับ
0: เดี๋ยวน้องคุณครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวแล้วต่อครับ
1: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
0: เป็นร้อยโอ้เยอะมากใครหมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
1: 10บาทครับ
0: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอนี่เก่งขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไร
1: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
0: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
1: ทำมาจากที่บ้านคร
0: ับ อ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
1: ใช่ครับ
0: น้องพงครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
1: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: โอเค
1: น้ำซุปไข่
0: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
1: chicken egg
0: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่า dressing
1: dressing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคําว่าส่วนผสมใช้คําว่า ingredients
1: ingredients
0: hey พูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทําด้วย
1: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะต้องชุบไข่กี่รอบนะครับ
1: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
1: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: อ๋อโอเค
1: มันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
1: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
0: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ําตาลนิดๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับมันใกล้
0: มันเริ่มแข็ง
1: เพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
0: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
1: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: เออใส่เกลือหรือเปล่า
1: ไม่ใส่คร
0: ับไม่ใช่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
1: dipped in egg
0: นี่ปกติทำข้าวจีทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
1: หลายๆชิ้นคร
0: ับ หลายๆชิ้นโอ้โหลูกค้ามาแล้วนะครับ
1: ได้ได้ขายยังไงคะ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
0: อุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะครับ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
1: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
0: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
1: delicious
0: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู้
0: อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
1: ่โอเค
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค
0: ่ะ enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วชีจูแกงว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าชีจูแกงเองจะเปิดร้านขายข้าวจีที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจีสูตรน้องปูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจีชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
1: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
0: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: เบย ได้เลยครับ 50-50 เจ๊กแอนส์โอเคโ
1: หอันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
0: ดีรอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
1: ใช่ครับ
0: น้องคุณครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับมันคือมันทิพย์ครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
0: อ๋อมันทิพย์ทำจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
1: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
0: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
1: corn
0: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
1: cassava
0: มะพร้าวพูดว่าcoconut เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
1: ที่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะคร
0: ับ อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
1: อร่อยไหมครับที่เช
0: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็

0: ต้องลองครับ try it out เท่าจีขายยังไงครับ
1: แพ้ละ10 บาทครับ
0: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
1: one skillet rice
0: 10บาท
1: 10บาท
0: มันทิปขายยังไงครับ
1: 3 ลูก 10 บาทครับ
0: 3 ลูก 10 บาท3 4 10 3 4 10โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจีสุกมันใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบวันพร้อมกันเลยทีเดียวเลย While I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself.He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
1: นี่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรเหรอคร
0: ับ เมื่อกี้ครับพูดว่า Thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน Thank you
1: Thank you
0: for your
1: support
0: ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทรีแร็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจี๊ยบไปขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีทรีแร็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: Good idea หรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะ After finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making ข้าวจี how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับและขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: สติ๊กกี
0: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูนครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
1: pot
0: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: ขวดครับ
0: ขวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
1: rice basket
0: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข้าวเหนียวใส่ในขวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะครับน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได
0: ้โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่เดี๋ยวน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เอาไปนึ่งค่ะตรงนี้ครับ
0: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าSteam the rice.
1: Steam the rice.
0: ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
1: 30 นาที
0: 30นาทีโอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
1: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
0: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องพูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งหนึ่งครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
0: ผสมกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
1: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
0: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้ไอ้ที่จะลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
0: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องพูนครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
1: 2 ถาดครับ
0: โอ้เยอะ

0: ของทีเจอร์เบี้ยวแต่ใช้ได
1: ้นะ
0: มีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิดอันไหนขายดีกว่า
1: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะว่ามันอิ่มอะครับ
0: อ๋อแล้วมันทิดก็กินเล่น
1: เป็นขนมของทานเล่นครับ
0: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคหมดแล้ว
1: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
0: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
0: โอ้สุกแล้วนี่กลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
1: ก็ใส่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
0: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
1: ก็แล้วก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
0: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
1: ใช่ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
1: mold
0: ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
1: oil
0: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะครับออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
0: ใส่ในถุงเพราะอะไร
1: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
0: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
1: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
0: โอ้200เยอะมากนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เคให้ที่จะลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
1: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
0: ับ ได
1: ้แล้วก็กลับด้านครับ
0: กลับด้านโอเคได้ไหม
1: ได้ครับ
0: อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
1: ๆที่เชื่อก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
0: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
1: ใช่ครับ
0: สมบูรณ์ครับ
1: แล้วก็กลับด้านได้เลย
0: กลับด้านปึ๊บโอเคก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
1: ยากไหมครับที่เชื
0: ่อไม่ยากแค่ใช้เวลา
1: ที่เชื่อ you very good
0: thank you boom ขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from start to finish including the grilling part when the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the airI couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school. Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day.Don't forget in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripe rice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกดันดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
2: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ขายข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
1: 10บาท
0: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
1: งั้นไม่เอา
0: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอเล่นเก๋ขอบคุณครับ thank you

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าเราชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go. Good morning.
1: Hi, Nong.
2: Nong Kung,
0: I haven't eaten anything yet. ทางบ้านนะครับมันมีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจี่ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์จะสอนศัพท์ไปด้วยโอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า hot
2: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบ้างด้วยนะครับ
0: grilled sticky rice
1: grilled sticky rice
0: สุดยอดอีกนิดนึง with egg
1: with egg
0: ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับข้าวจี่ครับนิดนึงข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวแล้วแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าว ภาษาอังกฤษพูดว่า
1: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky
1: sticky
0: ยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice
1: sticky rice
0: และอีกคำหนึ่งครับย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled
1: grilled
0: โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับ พูดได้คุยไปด้วยทำข้าวจีไปด้วยนะครับที่เชื่อลองชิมดูเลยครับข้าวจีที่น้องภูนทำเองแต่รอบนี้นะทีเจ๊จะกินเองด้วยโอ้เป็นยังไงบ้างครับคำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ delicious รู้หรือเปล่า delicious แปลว่าอร่อยครับอร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่า หอมใช้คำว่า it smells good
1: it smells good
0: ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
1: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับ soft and crunchy
1: soft and crunchy
0: ทำเองแล้วใครคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้ครับไปซื้อหมูปิ้งมีร้านหนึ่งครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you
1: I am 12 year old
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ5ขวบครับ5ขวบครับเฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
1: ประมาณนี้อะครับโอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ
0: I have good experience ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดง

0: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100
1: เป็น100โอ้โหเยอะมากขายหมดหรือเปล่า
0: หมดครับ
1: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
0: 10บาทครับ
1: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอน
0: ี่
1: ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไรครับ
0: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
1: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
0: ทำมาจากที่บ้านคร
1: ับ อ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
0: ใช่ครับ
1: น้องพงษ์ครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
0: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
1: โอเค
0: น้ำซุปไข่
1: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
0: chicken egg
1: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันนั้นเรียกว่าdressing
0: dressing
1: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
0: ingredients
1: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
0: ได้ครับ
1: วิธีการย่างนะต้องฉุบไข่กี่รอบนะครับ
0: 3รอบครับ
1: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
0: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
1: อ๋อโอเค
0: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
1: อืม
0: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
1: ครับ
0: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
1: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันใกล้จะ
1: มันเริ่มแข็ง
0: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
1: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
0: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
1: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
0: ไม่ใส่คร
1: ับไม่ใส่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมมาให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
0: ใช่ครับ
1: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
0: dipped in egg
1: นี่ปกติทำข้าวจี่ทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
0: หลายๆชิ้นคร
1: ับ หลายๆชิ้นโอ้โหลูกค้ามาแล้วนะครับ
0: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
1: นะอุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะฮะ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
0: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
1: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
1: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู
1: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
1: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: Enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีจูเกกว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีจูเกกเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
0: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมคร
1: ับ เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 50%
1: เบย ได้เลยครับ 50-50 เจ๊กแคสโอเคโ
0: หอันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
1: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
0: ใช่ครับ
1: น้องคุณครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
0: ไม่ใช่คือมันเทียบครับชื่อเรียกขนมโบราณคร
1: ับ อ๋อมันคิดข้ามจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
0: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
1: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
0: corn
1: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
0: cassava
1: มะพร้าวพูดว่า coconut
0: coconut
1: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
0: Sugar ที่เชื่อมันทิปครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะคร
1: ับ อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ Thank you
0: อร่อยไหมครับที่เช
1: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าว

0: แล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจี่ขายยังไงครับ
1: แพ็คละ10บาทครับ
0: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
1: One skill, let it dry.
0: 10บาท
1: 10บาท
0: มันทิปไทยไงครับ
1: 3ลูก10บาทครับ
0: 3ลูก10บาท3 4 10
1: 3 4 10
0: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจีสุกมันใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียว
2: While I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out.
0: คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
1: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรเหรอคร
0: ับ อ๋อเมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
1: for your
0: support ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทรีแร็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจี๊ยบไปขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีทรีแร็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: คือไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวปิดไฟนะฮะ
2: After finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับและขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: สติ๊กกี
0: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: จำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องพูนครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: หวดครับ
0: หวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
1: rice basket
0: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข้าวเหนียวใส่ในหวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะครับน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได
0: ้โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี good experience นี่เดี๋ยวน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เอาไปนึ่งค่ะตรงนี้ครับ
0: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าsteam the rice ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
1: 30 นาที
0: โอ้ใช้เวลานิดนึงที
1: ่
0: จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
1: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
0: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องพูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
0: ผสมกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
1: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
0: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีเจอร์ลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
0: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3 ลูก 10 บาทต่อน้องพูนครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
1: 2 ถาดครับ

0: Oh, yeah, yeah.
1: บีของทีเชอร์เบี้ยวแต่ใช้ได
2: ้น่ะ
1: หูมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
2: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะว่ามันอิ่มอะครับ
1: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
2: เป็น
1: ขนม
2: ของทานเล่นครับ
1: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: หมดแล้ว
2: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
1: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
1: โอ้สุกแล้วนี่กลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
2: ก็ใส่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
1: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
2: ก็แล้วก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
1: ไม่ติดจะได้ลูกง่ายๆเลย
2: ใช่ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
2: mold
1: ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
2: oil
1: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะครับออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
1: ใส่ในถุงเพราะอะไร
2: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
1: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
2: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
1: โอ้200เยอะมากนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
2: ได้เลยครับ
1: เคให้ที่จะลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
2: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
1: ับ ได
2: ้แล้วก็กลับด้านครับ
1: กลับด้านโอเคได้ไหม
2: ได้ครับ
1: อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
2: ๆที่เชื่อก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
1: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
2: ใช่ครับ
1: สมบูรณ์ครับ
2: แล้วก็กลับด้านได้เลยครับ
1: ด้านปึ๊บโอเคก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
2: ยากไหมครับที่เชื
1: ่อไม่ยากแค่ใช้เวลา
2: Teacher, you're very good.
1: Thank you, Boom. ขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time. But only today did I have the opportunity to learn how to make it for real. It was a fun and exciting experience, especially seeing the process of making sticky rice from start to finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school. Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripe rice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกดันดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
3: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชู่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: ขายข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
2: 10บาท
1: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
2: งั้นไม่เอา
1: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอนี่ขอบคุณครับ thank you

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดๆนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือPay separately ไม่ใช้ American Chair นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า Bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ Check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า

X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ดาทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่แต่ละสัปดาห์ครับจะผลัดกันมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จรวมถึงแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับเพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นประสบความสำเร็จในสายอาชีพครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นหนี้ทันทีหลัก10ล้านบาทไอ้ยะแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการเงินแล้วบอกเลยครับว่านอกจากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแล้วเขาเองครับยังกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในฐานะ Money Coach ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาคนนี้ครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้แรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศนั้นมีสุขภาพการเงินที่ดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ชครับ

0: สภาพคล่องมันเป็นคำที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขา
0: ออมให้เป็นมองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
1: สวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโ
1: ค้ชก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเราเกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนอกจากจะมาสอนเทคนิคในการสื่อสารแล้วเนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับในการที่จะทำให้แบบคาชิ่งเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ฮะอันนี้คำถามแรกคงต้องถามก่อนนะฮะไปไงมาไงถึงมาเป็นมันนี่โค้ชได
0: ้เริ่มจากแก้ปัญหาของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าผมเองเรียนจบตอนช่วงปี2540
1: เศรษฐกิจกำลังดีเลย
0: เสร็จแล้วพุ่งพวบๆเลยนะ แล้วก็ออกมาก็จบมาปุ๊บก็ไปเป็นวิศวกรเนี่ยแหละครับ เป็นวิศวกรแล้วก็เงินเดือนจำได้ว่าตอนนั้นประมาณสัก 14,000 บาท ในยุคนั้นนะครับ แล้วก็มาเจอปัญหาที่บ้านพอดีก็คือเป็นหนี้ล้มละลายแล้วก็เป็นหนี้18ล้าน นะครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า18ล้านมันเยอะแค่ไหน เพราะว่าเราก็ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: เราก็เริ่มแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าลองผิดลองถูกมันเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควร
1: คือณวันนั้นเนี่ยโค้ชไม่ได้มีโค้ชที่จะมาทำให้เราเก่งด้านการเงินแต่ใช้วิธีลองผิดลองถูกเอา
0: ใช่เพราะว่าพยายามหาความรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้การเงินในเมืองไทยในยุคนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยมีแต่ว่าของการเงินส่วนบุคคลมันไม่เยอะเลยนะมันน้อยมากเราก็เลยลองผิดลองถูกนะทั้งหาเงินแก้ปัญหาเข้าไปคุยกับธนาคารเจรจาหาทางทุกอย่างจนชีวิตเราผ่านปัญหาได้แต่ว่าใช้เวลานานนะครับเป็นเสร็จรวมกันก็เกือบ10ปีอันนึงมันที่เป็นปัญหามากเลยก็คือตัวอีโก้เราเองเพราะว่าเราไม่ค่อยถามใครนะอยากจะทำเองอยากจะแก้เองเพราะรู้สึกว่าเวลาถามแล้วมันดูเหมือนโง่แต่จริงๆมันจริง
1: อีโก้นี่ถ้าจะแปลภาษาไทยสวยๆเผื่อน้องๆทางบ้านเข้าใจอาจจะหมายถึงความมั่นใจในความศักดิ์ศรีของตัวเองเหรอ
0: ใช่คือคิดไปว่าถ้าเราถามคนอื่นก็แสดงว่าเราโง่เราไม่รู
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วโอ้ยยังมีเหลืออีกหลายเรื่องในโลกที่เราไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าโค้ชหนุ่มถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะถามชาวบ้านแหละ
0: จะเร็วขึ้นเยอะเลย
1: ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอีโก้เลย
0: ใช่แต่ตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าคนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยเขาก็น่าจะเหมือนเราแหละก็คือไม่อยากจะบอกใครว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่เรามาเป็นคนช่วยคนอื่นบ้างเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
1: โอเค
0: ครับพอเราแก้ปัญหาตัวเองได้นะครับในขณะที่กำลังหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่เนี่ยก็เรียกว่าไปหาความรู้จากต่างประเทศนะครับก็หาหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนึงที่อ่านแล้วก็สุดท้ายผมมาเป็นคนแปลให้คนไทยอ่านก็คือ Rich Dad Poor Dad หร
1: ือ
0: พ่อรวยสอนลูกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้ว
1: อ
0: ินเราก็เลยตั้งเว็บบอร์ดขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆที่สนใจหนังสือกลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกัน
1: ครับสมัยนั้นนี่ Facebook Twitter ยังไม่
0: มีย
1: ังไม่มานะ
0: เรียกว่าฮอตสุดที่เป็นคอมมูนิตี้หน่อยก็เว็บบอร์ดแล้วเราก็ได้เจอคนที่สนใจเรื่องการเงินเหมือนกัน
1: โอเค
0: ตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ไม่รู้ฮะ
1: ไอ้ย่
0: าไม่ใช่เราคนเดียวมีคนอื่นก็ไม่รู้อีกแล้วกลายเป็นว่าไอบทเรียนนะเรื่องราวที่เราต่อสู้มาร่วม10ปีเนี่ยที่งมมาเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นถามปุ๊บเราก็เอ้าไม่รู้เหรออ่ะเราก็ตอบให้คนนี้ก็ถามเอ้าไม่รู้เหรอเราก็ตอบให้ทำไปทำมาคือเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยคำถามมันเป็นแพทเทิร์นเดิม
1: ๆ
0: มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่มาว่าหรือเราจะมาทำงานทางด้านนี้ไหมนะครับคือมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้คนเรื่องของการจัดการเงินส่วนบุคคลก็เลยกลายมาเป็นมันนี่โค้ชถึงวันนี้
1: นะฮะถ้าจะถามว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกค้าแฟนเพจคน follower ทั้งหลายตอนนี้ที่โค้ชหนุ่มมีที่ตัวตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณกี่คน
0: ถ้าทาง Facebook ประมาณ 800,000 กว่านะถ้าเป็น YouTube ก็ประมาณ 300,000 กว่านะฮะแต่ถ้าคอร์สสอนคอร์สเรียนนี่ก็เดินสายสอนทั่วประเทศอยู่
1: ทั่วประเทศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งในการที่เราจะสื่อสารกับเขาซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดโค้ดแก้ให้ผมด้วยนะ
0: ครับ
1: เราจะต้องโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เราจะพูดยังไงให้เขาว่าเฮ้ยที่คุณทำอยู่เนี่ยมันผิดปึ้งอีโก้เขาอาจจะได้รับกระเทือนเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: เราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกเชื่อเราแล้วก็ทำตาม
0: อันดับแรกก่อนนะ คือโจทย์เรื่องเวลาเราพูดเรื่องเงินเนี่ยเวลาพอตั้งโจทย์มาว่าเงินปุ๊บคนจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากละ
1: เอ้ยเงินไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่มีเงินนี่ปัญหาใหญ่มาก
0: แล้วก็บางทีไปติดกับว่ามันเป็นตัวเลขเนาะอุ้ยคนที่ต้องเก่งตัวเลขเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะบริหารเงินได
1: ้ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเงินมันมี2ส่วนส่วนที่มันเป็นเทคนิคจริง
1: ๆ
0: นะก็คือวิธีการที่จะต้องทำให้มันเงินมันงอกเงยมีการเก็บออมเงินได้จัดการหนี้เป็นกับเงินอีกส่วนนึงที่มันเป็นเชิงพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะพฤติกรรมก็บางคนก็รู้แหละว่าเก็บเงินเป็นเรื่องดีแต่เก็บไม่ได้
1: เก็บไม่ได
0: ้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก่อนก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนก็คือคนคนก็คือคนเพราะฉะนั้นโจทย์ของการทำงานในตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: โอเค
0: ลองยกตัวอย่างคำหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นสภาพคล่อง
1: สภาพคล่อง
0: สภาพคล่องช่วงนี้ดีไม่ดีเชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่บางคนรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจ
1: แล้วสภาพคล่องมันคืออะไร
0: ใช่ไหมฮะพอเราไปพูดไปบรรยายเราก็เห็นคนอื่นสอนว่าสภาพคล่องสภาพคล่องก็คนส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่พอเราหาคำแปลง่ายๆคือสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บถ้าครบ3อย่างนี้เรียกคล่อง
1: คล่อง
0: เหมือนเราพยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะพูดคุยกับคนในเรื่องเงินให้มันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุด
1: ครับ
0: เป็นภาษาที่มันทัชได้เข้าใจได้
1: เข้าถึงเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วการสื่อสารข้อมูลให้เข้าไปในนี้ไม่สำคัญเท่ากับเข้าตรงนี้
0: ใช่ใช่คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเราเขาคนฟังของเราเป็นใคร
1: ครับ
0: เขาสนใจเรื่องอะไรเขาตั้งใจจะฟังอยากจะรู้ตรงไหน
1: โอเค
0: แล้วหลายๆครั้งเนี่ย เรื่องบางเรื่องมันมีม่านบังอยู่ยกตัวอย่างเช่น เวลาผมไปบรรยายอย่างนี้ปุ๊บคนก็นั่งเรียนถ้าเราถามบอกว่าอ้าววันนี้ใครมีหนี้หนักบ้างแก้ไม่ได้บ้าง ใช่ไหม
1: จะเขินเขินนิดน
0: ึงเขินเขินเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทเขาอ่ะเขาจะแบบอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าการเงินเขาไม่ดีถูกไหมเราพูดอย่างนั้นไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเวลาบรรยายเราก็คือพยายามใช้วิธีการเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: เล่าเรื่องเล่าเคสหรือแม้กระทั่งสร้างจุดร่วมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับคนที่เป็นหนี้ถูกไหมครับเราก็ไม่ต้องมาถึงแล้วแบบอุ้ยยิงแต่คำศัพท์สอนวิธีการอะไรต่างแต่ให้รู้สึกว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันก่อน
1: เป็นเพื่อนกันก่อนนี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นหนี้มาก่อน
0: เป็นรุ่นพี่เป็นหนี้มาก่อนนะผมเคยเป็นหนี้18ล้านนะผมขึ้นศาลครั้งแรกตอนอายุ25นะ
1: ครับ
0: ตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าเพศไม่ใช่เป็นหนี้นะครับก็พยายามคุยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรามีจุดร่วมกันแล้วก็พยายามคลายปมอันนึงก็คือว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าใครตายปัญหาการเงินเป็นปัญหาที่เป็นเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะคราวจังหวะตรงนั้นแต่ว่าเราแก้ปัญหาได
1: ้
0: ทุกอย่างมันแก้ได้หมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพยายามเอาให้ง่ายให้ทัชเข้าไปที่ใจเขาแล้วก็พยายามแนะนำหาทางบอกเขา
1: ในทุกๆ100คนที่โค้ชไปเทรนไปสอนไปแนะนำเนี่ยมีสักกี่คนใน100คนที่ทำตามได้ทุกอย่างและเชื่อโค้ชเป็นเสร็จเลย
0: ยังไม่เคยทำเป็นสถิติตรงนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า
1: โอเค
0: คำหนึ่งที่เห็นง่ายๆคือฟังปุ๊บพูดแล้วพูดย้อนมาเหมือนคอยตามเลยนะที่โค้ชพูดมานี่ดีนะครับ
1: แต่
0: พอมีคำว่าแต่ปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนนี้กำลังมันมี
1: ม่านอะไรบางอย่าง
0: มีม่านอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะมีเหตุผลซึ่งจริงๆมันคือข้ออ้างที่เขาจะไม่ปรับเปลี่ยนคือเงินเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายถ้าเป็นในเชิงเทคนิคง่ายมากสมมุติเราบอกว่ามีหนี้ใช่มั้ยผ่อนไม่ไหวใช่มั้ยทำไมไม่ลองเดินเข้าไปธนาคารดูล่ะนะแล้วก็ไปพูดคุยขอปรับสัญญา
1: สร้าง
0: ขอเจรจาขอรีไฟแนนซ์พูดอย่างเงี้ยเป็นหลักการง่ายคำถามคือเวลาคนเรามีปัญหาจริงลองเดินเข้าไปที่ธนาคารสิคร
1: ับ
0: เอาแค่ปุ่มที่เราจะกดคิวอ่ะมีปุ่มไหนบ้างที่ให้เรากดว่ามาเจรจาหนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีแล้วจะเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็เขิน
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าเราไปกู้ซื้อบ้านปุ๊บเราไม่เขินเรามาเป็นลูกค้าแต่พอ
1: เงิน
0: พอเป็นลูกค้ามีปัญหาปุ๊บเราจะคุยกับเคาน์เตอร์ยังไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องเงินหรือแนะนำเรื่องเงินไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันต้องทำให้ใจเขาฟูขึ้นโตขึ้นแล้วก็หันกลับมายอมรับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะชนกับปัญหา

0: คราวนี้เวลาโค้ชไปบรรยายเนี่ยบางทีมาเป็นกลุ่มทีมาเป็นโหอยู่กันเพียบแล้วบางทีอย่างที่บอกช่อง YouTube เราบางทีเราจะดูอีกทีคือเมื่อออกไปแล้วแล้วค่อยไปอ่านรีวิว
1: อ
0: ะไรอย่างงี้การสื่อสารที่แบบไปกว้างๆเนี่ยมันต่างจากการสื่อสารกับคนๆเดียว
1: ถ้ามันเป็นการบรรยายเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็จะมีธีมหลักในการบรรยายของเรา อย่างเช่นเวลาเราคุยปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มี2แบบโลกใบนี้คือเงินไม่พอกับเงินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเรากำลังคุยกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ
0: okay.
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะได้สัญญาณมาจากทางเรียกว่าทีมงานที่เขาติดต่อเราไปบรรยายนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยายผ่านทาง YouTube เนี่ยอันนี้เราจะพยายามพูดไปแตะในแต่ละส่วนให้เรียกว่ามีความหลากหลายให้มากที่สุดคือมันก็เป็นความยากเหมือนกันเวลาที่เราสื่อสารออกทาง YouTube หรือทางแบบบอร์ดแคสต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคนหลากหลายแต่ว่าเราก็พยายามจะแตะกลุ่มใหญ่แต่ก็จะไม่ลืมกลุ่มย่อยก็เรียกว่าพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอันนี้คือความยาก
0: ครับ
1: ครับ

0: อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆในสังคมโลกยุคใหม่เนี่ยก็คือพอดแคสต
1: ์ครับ
0: นะฮะก็อารมณ์วิทยุแต่ดีกว่านิดนึงตรงที่ฟังย้อนหลังได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ในเงื่อนไขที่ว่าได้ยินแค่เสียงเราไม่เห็นหน้าคนที่เราพูดคุยด้วยเขาไม่เห็นเราเขาตอบโต้กับเราไม่ได้สักทีเดียวไม่สามารถที่จะขึ้น PowerPoint ขึ้นกระดานได้เทคนิคเป็นยังไงครับ
1: ตอนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยหลักการที่จะใช้บ่อยๆก็คือ1ก็คือพยายามเลือกเรื่องก่อนเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ทั่วไปก็ได้หรือเราคิดว่ามันมีความสำคัญต่อคนฟังนะครับเป็นประโยชน์นั่นคือเรื่องที่1
0: ครับ
1: อันดับที่2ก็คือเนื่องจากเราไม่สามารถพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับไม่มี PowerPoint อะไรต่างๆเลยเนี่ยก็จะพยายามเรียกว่าเล่าให้เป็นเรื่องนะครับพยายามหยิบเรื่องราวสตอรี่ในพอดแคสต์แต่ละตอนที่ทำเนี่ยแก่นของเรื่องเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยเวลาของการฟังเนี่ยมันไม่ควรจะยาวมาก
0: สักกี่นาทีกำลังดี
1: เท่าที่ดูเนี่ยสัก15นาที30นาทีเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเค
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีว่าแก่นของเรา1เรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบอาจจะเป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นเคสที่เราเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะโศกนะฮะมีความสุขหรืออาจจะตลกอะไรเงี้ยนะครับก็หยิบมาเล่านะครับมันทำให้คนสามารถจำเรื่องราวในพอดแคสต์ตอนนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญมากก็คืออย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอยู่ดีๆปุ๊บหยิบไมค์แล้วก็พูดเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจะเป็นคนที่ร่างเนื้อหาเป็นหัวข้อไว้เสมอนะครับว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเป็นที่เราจะสื่อสารเป็นแก่นของเรื่องนี้คืออะไรบ้างมันก็ทำให้การฟังมันกระชับนะครับเรื่องราวมันชัดเจนแล้วก็คนจำก็จำได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่ที่ทำพอดแคสต์ก็จะใช้หลักการตรงนี้

0: ถูกใช้เวลาเป็นหลัก10ปีในการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องของเทคนิคการเงินอันนี้เข้าใจได้แต่ไอ้หลักในการพูดในการสื่อสารในการโน้มน้าวคนเนี่ยอันนี้เรียนจากไหน
1: ไม่ได้เรียนนะ
0: ไม่เรียน
1: ไม่ได้เรียนคือต้องบอกว่าสมัยเรียนมัธยมปลายนี่ก็แทบไม่ได้พูดฮะไม่พูดเลยฮะไม่พูดเลยแล้วก็มาตอนมามหาวิทยาลัยปี1ก็เหมือนกับถูกเพื่อนบังคับให้ออกไปเป็นพิธีกร
0: นั่นไง
1: นะเนื่องจากทำงานน้อยที่สุด คนอื่นเขาเตรียมอะไรกันหมดแล้วเราก็แบบทำน้อยที่สุดแล้วก็ไปเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาทำงานที่เป็นโค้ชการเงินจริงๆผมว่าหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะที่มันจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนมากก็คือว่าหนึ่งก่อนก็คือเราต้องรู้สึกรักคนที่ฟังเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราถ้าเราไม่รู้สึกรักเขาเนี่ยพลังหรือคำแนะนำความห่วงใยอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปมันน้อยนะซึ่งผมเองจะตั้งโจทย์เสมอว่าคนที่ผมคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าคุยกับคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนมีส่วนที่ทำให้เรารักเขาได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
0: ครับ
1: บางคนอาจจะกำลังทำเพื่อพ่อแม่เขาอยู
0: ่
1: นะเขาก็มีความดีความน่ารักนะบางคนเขาอาจจะสู้เพื่ออนาคตของเขานะครับบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคนทำเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนมีแง่มุมดีๆที่เรารู้สึกรักเขาได้
0: okay.
1: พอเรารักเขาได้ปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารแค่เนื้อหาละมันจะเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกสองก็คือต้องพยายามจัดการหรือสื่อสารเนี่ยให้มันเหมาะกับลักษณะของแต่ละผู้คน อย่างผมไปบรรยายให้กับพนักงานบริษัทก็แบบหนึ่งลงไปสอนเกษตรกรก็แบบหนึ่งเกษตรกรนี่ต้องนั่งพื้นเลยแล้วก็คุยเลย
0: แล้ว
1: ก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยอะไรเงี้ยภาษาก็จะต้องปรับให้ง่ายที่สุดคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้นะครับมันฝึกฝนได้แล้วก็ยิ่งผ่านเวทีผ่านเคสนะทำงานมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรานะครับ

0: เราจะแนะนำให้คนไปเป็นโค้ชอีกทีเอาแค่เป็นโค้ชในบ้านยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ดูอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยไปโน้มน้าวที่บ้านยังไงจะบอกว่าคุณพ่ออาจจะช่วยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่จำเป็นและสุขภาพแย่แล้วมันเป็นเงิน คุณแม่อย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับลูกปิงปองทุกวันที่1แล้ววันที่16เนี่ย เราในฐานะที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคในการสื่อสารยังไง
1: อันนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องนึงเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่วงอายุสัก25ถึง35ปี
0: ครับผม
1: เสร็จแล้ว
0: พอจ็อบเบอร
1: ์พอเค้าเรียนเรื่องการเงินไปปุ๊บเนี่ยเค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงการเงินตัวเองเนี่ยได้แล้วได้ผลที่ดีเนี่ยเค้าเริ่มกลับไปมองครอบครัวเค้าเนี่ยคำถามนึงที่มาบ่อยเลยคือจะสอนพ่อแม่ยังไง
0: นั่นน่ะ
1: จะสอนพ่อแม่ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งเราก็จะตอบกลับไปบอกว่าถ้าเราไปตั้งกำแพงหรือตั้งโจทย์ว่าเราจะสอนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไ
0: ร
1: นะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราจะค่อยๆนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะพูดให้เขาเห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้
0: อ
1: ยนะอย่างล่าสุดมีน้องคนนึงถามบอกว่าทำยังไงดีเห็นแม่เนี่ยฝากเงินอย่างเดียวเลยแม่ก็อายุ50กว่าแล้วเราว่าเอาฝากเงินมันติดปัญหาหรือมันมีปัญหาอะไรก็ผลตอบแทนมันไม่ได้อะไรเลยโค้ดนะก็เลยจะชวนแม่เนี่ยอยากจะให้เขาไปลงทุนหุ้นบ้างกองทุนรวมบ้างเราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปว่าแม่คุณอยู่กับเรื่องนี้มาเนี่ย50กว่าปีนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเชนเขาทันทีไม่ได้นะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคนเราได้ก็จะมีเรื่องอ่ะ1ก็คือทัศนคติ2ก็คือประสบการณ์ที่ฝังรากลึกมานานคุณจะไปเปลี่ยนเขาทันทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเขาได้คือความรู
0: ้
1: ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องค่อยๆทำก็คือค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาแม่ครับผมเรียนเรื่องเงินมาเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มจัดการการเงินตัวเองได้เนาะแม่มีอะไรให้ผมช่วยแบ่งเบาไหมเห็นไหมมันก็อาจจะต้องเริ่มจากการแสดงความเรียกว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะครับพูดจาแบบฝึกที่จะพูดให้เป็นนะครับแล้วก็โน้มน้าวค่อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่ทำอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เห็นความเป็นโค้ชเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือการเข้าใจคนที่มาขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งกรณีเมื่อกี้คือไม่ได้มาขอแต่อยากจะให้นะฮะมันก็ต้องมีลูกเล่นในการที่จะเข้าถึงเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการสื่อสาร
0: เขาว่ากันว่าโค้ดนะฮะการที่การเงินหรือการคลังหรือแม้กระทั่งตลาดทุนในโลกนี้มันขับเคลื่อนได้เนี่ยจะมี2อารมณ์หลักๆที่เป็นตัวขับ1ก็คื

0: ความโลภก
1: ับ
0: 2คือความกลัว
1: ครับ
0: แก้ยังไงยากกว่ากัน
1: พอๆกันพอๆกันไม่ว่ายังไงโลกใบนี้ก็จะไม่เปลี่ยนความโลภความกลัวจะอยู่กับมนุษย์ไปตลอดนะครับสิ่งที่มันจะช่วยได้นะครับหนึ่งก็คือความรู
0: ้ครับ
1: อันนี้สำคัญมากถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจนะมันก็จะทำให้เราจัดการกับความโลภกับความกลัวได้มากขึ้นอย่างเช่นได้ยินผลตอบแทนสูงๆประหลาดๆคนที่มีความรู้ก็จะบอกว่านี่มันเยอะไปแล้วถูกไหมฮะ
0: too good to be true
1: ใช่ดูมันดูดีเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นความรู้เป็นอันดับที่หนึ่งสองก็คือ เรื่องของประสบการณ
0: ์
1: นะครับอย่างเช่นคนเข้ามาลงทุนอะไรไม่นานเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะที่เขาเจออะไรเขาลงทุนแล้วเจอจังหวะที่ตลาดขาขึ้นเขาก็ต้องมีทัศนคติบวกว่าเห็นไหมลงทุนแล้วมันมีโอกาสรวยขึ้นแต่ถ้าใครมาจังหวะเข้ามาแล้วเจอโควิดเลยลงมาการลงทุนนี่มันเลวร้ายมากมันน่ากลัวมาก
0: ผมว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้แย่กว่าสมัยโค้ชจบต้องยังพูดอีกนะจบมาเจอโควิดนี่แ
1: ฮ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรโดยการใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะต้องให้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะรับประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์กับเรื่องใดๆนานพอเนี่ยเราก็จะจัดการกับเรื่องตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกครั้งที่จะตัดสินใจมนุษย์เราจะต้องมีสติเสม
0: อ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได
0: ้แล้วเมื่อตัดสินใจแล้วเกิดพลาดแล้ว
1: ก็ต้องอยู่กับความผิดพลาดนั้นได้ต้องคิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าครับต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าใครสอนนะที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตใช่ครับใช่ครับมันคือโอกาสมันคือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้จริงๆหลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จมามากๆเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเหมือนมากระตุ้นเตือนเราว่าเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะ
0: ครับ
1: ลองปรับนิดหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะวันหนึ่งคุณจะได้เก่งขึ้นกว่านี้ไปอีก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปสอนเขาว่าความผิดพลาดมันคือปัญหาม
0: ันคือ
1: โอกาสในการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มต้นทุนในตัวเรา

0: น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นโค้ชเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโค้ชด้านอาหารโค้ชโภชนาการโค้ชออกกำลังกายจะแนะนำอะไรเขาว่าเขาจะต้องเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จได้ต้องทำยังไง
1: หัวใจสำคัญอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเอาคำว่าความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำแพงในการที่จะเริ่
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเป็นคนสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรืออะไรต่างๆขอให้คุณเก่งกว่าคนที่นั่งฟังคุณสอน
0: ครับ
1: คุณก็เริ่มเป็นโค้ชได
0: ้ครับ
1: เห็นไหมฮะคุณก็เริ่มเป็นโค้ชได้เพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญต้องมีแต่มันค่อยๆพัฒนาได
0: ้
1: นะครับอันที่สองก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความเรียกว่ามีความรักแล้วก็อยากเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปผูกโยงกับสิ่งหนึ่งก็คือความสุขนะอย่างเช่นถ้าเราช่วยเขาเราให้คำแนะนำเขาฟีดแบ็กกลับมาบอกกับเราว่าคำแนะนำของเราทำให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: สุขภาพการเงินดีขึ้น
1: ดีขึ้นเห็นไหมฮะอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันไปไกลกว่าตัวเงินนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็คุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คุณเป็นโค้ชได้นะครับที่เหลือนะครับคือความอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอย่างผมเองเป็นโค้ชการเงินเนี่ยโลกการเงินก็เปลี่ยนตลอดนะครับดังนั้นเราจะไม่เหลืออะไรที่เรียนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก2 อย่างที่บอกไปก็คือความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับที่เหลือก็คือการฝึกฝนแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องเจอคนช่วยคนผ่านเคสให้เยอะนะครับเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้น
0: นะฮะคือพูดง่ายๆคือต้องมีดีมีของมีใจนะฮะแล้วก็มีการเรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: หลายคนจะบอกว่าจะมีวินกับมีลูสนะฮะมีได้กับมีเสียแต่คนหนุ่มกำลังมองว่ามันมีวินกับมีเลิร์น
1: ครับ
0: โอ้โห

เสียดายครับที่เวลาเรามีอยู่แค่นี้นะฮะไม่งั้นนี่จะไปให้ลึกกว่านี้มาถึงตรงนี้แล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้อยากจะให้แนะนำน้องๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยู่สมัยม.ปลายเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะมีหลักการกว้างๆคอนเซปต์หลักๆที่จะ

0: ให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนนะครับสะพานที่มันเชื่อมระหว่างคนที่มีปัญหาการเงินกับคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินก็คือเงินออม
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มต้นเรียนจบบริหารเงินอย่างไรก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันการเงินส่วนบุคคลแต่ละคนก็สามารถออกแบบการเงินของตัวเองได้แต่หัวใจก็คือทุกครั้งที่หารายได้มาอย่าลืมเหลือเผื่อออมไว้เสมอ
0: เก็บไว้บ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับแล้วก็พยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่ามันนี่โค้ชของเรานะฮะที่มาให้คำแนะนำดีๆไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการลองแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วขอบคุณโค้ชดุ่มมากครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: คราวต่อไปครับคุณผู้ชมครับที่เรามาเจอกันในรายการ The Speech Guide แขกรับเชิญของเรานะครับจะไม่ใช่ว่ามีทักษะในการสื่อสารในการพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเสียงเพราะเขาคนนี้เป็นนักพากย์มืออาชีพ
1: อยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: ช่องสี่เหรอได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
0: และสำหรับวันนี้ครับผมโค้ชหนุ่มและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในรายการ The Speed Guys ทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษา 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am?
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher. So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Kundua, for
1: no problems.
0: Coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะinvestor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angelinvestor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการ

บริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างนึง

in that stock คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2-3-4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่าย

ว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนแสงแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งจะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Five อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมาย

ที่3เนี่ยนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า richอันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Khantok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests. การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็นคัสตอมกันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะ

ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's Disease ซะมากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใครลูเกเรกนั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียนะเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี e ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี e ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน to kick the bucket to kick the bucket สำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sadWhen her goldfish kicked the bucket ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายและการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำสแลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นสแลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นสแลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นสแลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ what where when why คำว่า what นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
3: Okay so why do you want to work for this company
4: I want to work for this company because the company is good
3: Okay so why do you think it's good
4: I think this company is good because I like it
3: Why do you like it
4: I like it because the company is good
3: So why do you think this company is good
5: I think this company is good because I like it
6: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
7: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successfuland stable and it would be a privilege to be a part of your success and it would be very good for my career path
8: oh ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
9: ดีค่ะงั้นพี่ก็พูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
3: what are your plans for your career
4: Oh how did you know I have a plan to go to Korea next month
3: I don't mean Korea I mean career
9: พี่คริสคะ มันแตกต่างกันยังไงคะออกเสียงเหมือนกันเลย
7: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
9: อ้าว
7: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า what are your plans for your career C-A-R-E-E-R career ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier เนี่ยนะครับไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะเขาถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
9: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
7: เกาหลีก็ career
9: ฮะ
7: เหมือนกัน
9: เหมือนกัน
7: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
4: My plan is I want to be your secretary for a long time
3: okay so can I count on you
7: กูทำอะไรอ่ะ
9: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
7: นับทำไม
9: ก็เขาบอกให้หนูเขา
7: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
4: like one two three I be there
7: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
9: ไม่รู้ค่ะ
7: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอเข้าใจมั้ย You can count on me สบอเลย You can count on me บอกเลย
4: You can count on me like 1 2 3 I be there
3: จะลองอีกนานไหมครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH question กันหรือเปล่าคะ What where when หรือ why เจอตัวไหนเอ่ย
0: ครูพี่แนทเจอนะคะครูพี่แนทเจอคำว่า why ค่ะคำว่า why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this company?ทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี้
1: เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น W S question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
0: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
1: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
0: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
1: ๆ WH question อีกตัวนึงนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when สนุกกันไหมคะ
1: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Itchy Feet
1: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
10: อันนี้อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
11: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไง
10: คู่คุกอ๋อแน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่อะไรครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
10: โอเคคำถามแรกต้องถามหมดเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรยังไง
12: So what's so special about durian
13: The name durian is derived from the word duri meaning spice
12: คือชื่อดูเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดูริ
10: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลยแถวอินโดเขาเนี่ยซึ่งแปลว่าน้ำ
13: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
12: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
10: กลิ่นมาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
12: มันอยู่นานมาก
10: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
13: ่ But the taste is magnificent
12: แต่รสชาติเนี่ยมันสุดยอด
10: ซิเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
13: That's why it's called the king of fruits
12: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
10: ม
12: ัน
10: ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
12: So why fry it
10: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
13: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
12: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
10: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงเข้าใจป่ะ
12: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
10: ๆทั้งปีเลยข้อที่หนึ่งนะ
13: TrueIt's kill the smell
10: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
13: Sure
10: โอเคโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่อยครับ
13: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
10: อ๋อโอเค and that is the executioner
12: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
13: ี่คุณพ่อค่ะ
10: เอ้าสวัสดีครับคุณพ่อ
12: ครับสวัสดีครับ
10: อย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบลอเลยนะ
12: โอ้โห
10: นะครับแล้วต้องขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่อยครับ
13: First we start with selecting the finest durian that is not too ripe
12: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
10: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพมันต้องชั้นดีเลยทีเดียว
12: เป็น finest
10: นี่ไงโอเคว้าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
13: We take the husk off
10: Oh, we take the husk off.
12: ปอกเปลือกออก
10: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่มั้ยครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วอันนี้ไปกิน
12: ไม่ใช่
10: กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
13: ้ One you get the inside you pick out the seeds
12: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเน
10: ี่
12: ยเราก็เอาเมล็ดออก
13: You then slice it into thin pieces then we fry it in vegetable oil
12: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
10: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
13: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
10: ทอดเสร็จไม่จบนะ
12: ต้องเอาไปอบ
10: เอาไปอบเพื่ออะไร
12: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
10: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
13: Then packaging
10: แน่นอน
12: ก็ใส่หีบห่อซะ
10: ค่ะขอบคุณครับพี่ชายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chip
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็น WH Question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
1: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durianทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร
0: น้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น What is that? นั่นคืออะไร That is a cat นั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า why ว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า What is your name? คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ My name is ฉันชื่อ My name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ
1: What?นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง It is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้ว It is 10 ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ It is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ What ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า What do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to school? ใช้อะไรดีคะระหว่าง What, Where, When, Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Why นะคะ Why didn't you go to school? ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า Why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Where you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง What Where When หรือ Why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ Where นั่นเองค่ะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ Where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
0: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไร When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไรน้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
1: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะ ระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะ what would you like for dinner คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเอง

0: ค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพเนจจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูเลย
2: Good morning Vocab King
3: We will start now. Adam.
4: A-T-O-M.
3: Dream.
4: D-R-E-A-M.
3: Listen.
4: L-I-S-T-E-N.
3: Possible.
4: P-O-S-S-I-B-L-E.
3: Tonight.
4: T-O-N-I-G-H-T.
3: Apologize.
4: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
3: Cosmetic.
4: C-O-S-M-E-T-I-C.
3: Furniture.
4: F-U-R-N-I-T-U-R-E.
3: Kidney.
4: C-I-K-I-D-N-E-Y.
3: Pollute.
4: P-O-L-L-U-T-E.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: Pass.
3: Chemistry.
4: C-H-E-M-I-S-T-R-Y
3: Firecracker
4: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R
3: Inheritance
4: Pass
3: Obese
4: O-B-E-S-E
3: Piranha
4: P-I-R-A-N-H-A
3: Grocery
4: Again please
3: Grocery
4: G-R-O-C-E-R-Y
3: Aviary
4: A-V-I-A-R-Y
3: Hyphen
4: Pass
3: Nevertheless. Nevertheless.
4: N-E-V-E-R-D-T-H-A-N-L-E-S-S.
3: Nevertheless.
4: Pass.
3: Calm.
4: C-A-L-M.
3: Honest.
4: H-O-N-E-S-T.
3: Outline.
4: O-U-T-L-I-N-E.
3: Shoes.
4: C-H-O-U-E.
3: Shoes.
4: C-H-O-O-S-E.
3: Shoes.
4: Pass.
3: White.
4: W-H-I-P-E
3: White
4: Cap
3: Capsize Oh! Time's up! The final round!
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่เน็ตคะแล้วจากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: ครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
1: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
0: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เน็ตจะ

0: าน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: これは粘土で種をコーティングしてます。
3: はい、ああ、本当に種の中に入ってるんですね。
2: そうですね、はい。
3: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
2: これが
3: はい今日午前中に
2: はい
3: โอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตประมาณนี้ครับ
4: 照明コントロールをやってまして、はい、まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
3: という。ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
5: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
3: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
0: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
1: เอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ายาพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides here เห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
0: คำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืช ตัวอย่างเช่น
6: An example of a pest is a worm.
0: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้อง
1: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide insecticide insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticideเห็นไหมคะคำว่า insecticide เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง insect insect แมลง insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
6: an example of an insectis a fly
0: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคําว่า fly เป็นคํานามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
1: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
1: ข้อที่2นะคะ what where when why what แปลว่า
0: อะไร
1: where แปลว่า
0: ที่ไหน
1: when แปลว่า
0: เมื่อไร
1: และ why แปลว่า
0: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pestแปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
6: kill two birds with one stone
1: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เล็ก
0: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
7: English Level Up
0: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he's committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart volunteer project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมารวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะพวกเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราตอนเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วย
0: Before the official initiation of the Chit Asa, Good Deeds from the Heart project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteered to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
2: ท่านจะเห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
3: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆ ให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่มีแม่มีทำงานตรงนี้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
1: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: Good Deeds from the Heart project, in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now revived with His Majesty's great initiative.

0: ๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวอ้าวเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass ตัว r มันจะมี gr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปางนี่ยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบฟะมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I ฟะ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา lice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน correct นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว R ถ้าเป็นตัว L ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load loading computer อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลองยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจาก

0: ่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: Hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุลธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is journey
3: G-E-R-N-Y journey
1: I am sorry that is incorrect the correct spelling is J O U R N E Y
0: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะฉันน้องแค่รอกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะขอเชิญมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องแพทค่ะ
0: น้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
3: Uniform U N I F O R M
1: Congratulations that is correct
0: yeah.น้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform
1: That is a correct sentence Good job
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะครับ
5: วินครับ
0: น้องเวนอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is listen
5: L I S T E N listen
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินคะน้องวินรู้ไหมคะว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร

0: ังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยค่ะตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
1: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
1: อ่านค่ะ
0: ได
2: ้ Are you ready?
1: Yes.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is express.
1: E-S-P-R-E-S-S.
2: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลขพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพริกพริกอายุกี่ขวบแล้ว
3: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
3: B E T I F U L
2: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะครับ
4: ชื่อเนียพับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
4: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
4: W R I T I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
5: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
5: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Your word is bamboo
5: B A M B O U E
2: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลขสองค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
6: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
6: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
6: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is bowling
5: B O W L I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: ขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
7: แล้ว
8: อวกาศ
7: คุณไม่เป็นไรหรอก
9: ผลไม
7: ้ของใส่ได
10: ้เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
9: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
10: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
5: SY
0: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
5: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
5: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
11: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
11: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
11: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
11: Street
0: พร้อมนะคะ
11: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Bus.
11: B-U-S. Bus.
2: Van.
11: V-A-N. Van.
2: Taxi.
11: T-A-X-I. Taxi.
2: Truck.
11: T-R-U-C-K. Truck.
2: Motorcycle.
11: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
2: Crosswalk.
11: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
2: Bicycle.
11: B-Y-C-L-E.E B Y pass
2: lamp post
11: L A M P P O S T lamp post
2: sidewalk
11: S I D E W A L K sidewalk
2: traffic lights
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากมากเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
11: traffic light
0: traffic light
2: traffic lights
0: and bicycle
2: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
0: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
12: 3
0: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
12: ง่าย
0: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: we will start now. Orange.
5: O-R-A-N-G-E. Orange.
2: Banana.
5: B-A-N-A-N-A.
2: Grape.
5: G-R-A-P-E.
2: Guava.
5: G-U-A-V-A.
2: Coconut.
5: C-O-C-O-N-U-T.
2: Peach.
5: P-E-A-C-H.
2: Mango.
5: M-A-N-G-O. Mango.
2: Watermelon.
5: W-A-T-E-R. M-E-L-O-N.
2: Apple.
5: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
2: Blueberry.
5: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
2: That is all 10.
9: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอชวนน้องเจตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเจตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเจตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
8: เลข4ค่ะ
9: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Golf
8: G O L F
2: Tennis
8: T E N N E S เอ้ยT-E-N-N-I-S
2: Handball
8: H-A-N-D-B-A-L-L
2: Car Racing
8: C-A-R-R-A-C-I-N-G
2: Basketball
8: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L
2: Swimming
8: S-W-I-M-M-I-N-G
2: Rugby
8: R-U-G-B-Y
2: Baseball.
8: B-A-S-E-B-A-L-L.
2: Football.
8: F-O-O-T-B-A-L-L.
2: Volleyball.
8: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
9: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเจสเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
12: 8ครับ8ครับ
9: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Start now. Teachers.
4: T-E-A-C-H-E-R.
2: Teachers.
4: T-shirt. T-E-A-C-H-E-R.
2: F. Students.
4: S-T-U-D-E-N-T-S.
2: Desk.
4: D-E-S-K.
2: Chalk.
4: S-H-O-C-K.
2: No.
4: Pass.
2: School bag.
4: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
2: Gym.
4: G-Y-M.
2: Chair.
4: C-H-A-I-R.
2: Playground.
4: P-L-A.
9: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
4: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.
9: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
4: S H O C K
9: ที่แปลว่าตกใจ
4: ครับ
9: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
2: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
9: เนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
13: 5
0: ค5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Spoon
3: S-P-O-O-N
2: Kettle
3: C-A-N-D-L-E
2: No. Sorry, that's incorrect
3: Pass
2: Pot
3: P-O-T
2: Plate
3: P-L-A-T-E
2: Knife
3: K-N-I-F-E
2: Fork
3: F-O-R-K
2: Oven
3: O-V-E-N
2: Bowl
3: B-O-W-L
2: Frying pan
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
2: The correct way to spell kettle is K E T T L E
0: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor Come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
2: You'll be happy when you share happiness to others.
0: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
13: Because English is all around. Good learning. Bye.
14: Tarawa sample is a non-invasive technique to test for the COVID.

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้
2: คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะรสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: เพราะข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปอเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆแล้วก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักชิงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเด็กก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้เนี่ยค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได
1: ้การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่

ซิกโกฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอาหารซิจัมปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิกโกฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิกโคงมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิกโกฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิกโกฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิกโคงฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซิกโครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซิกโครงเราก็เลยนำซิกโครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซิกโครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซิกโครงฮังเลที่นาซิจัมปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซิกโครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซิกโครงฮังเลซิกโครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซิกโครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋น
ต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสัก3ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมู3ชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมัน1 2เราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่

0: มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และวันนี้เราอยู่ในรายการ Strong Together นะครับเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปฟิตร่างกายในยามเช้านะครับ
0: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: ครับผมและวันนี้เรามาในธีมการออกกำลังกายซึ่งเป็นคลาสสปอร์ตเดย์นะครับเป็นการเต้นแอโรบิกประกอบเสียงเพลงครับจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับและระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นนะครับโค้ชไม
0: ค์ใช่ค่ะถ้างั้นก่อนอื่นนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปเตรียมตัวกันก่อนเนาะแล้วมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ปอดเราระบบไหลเวียนเลือดเริ่มไหลเวียนมากขึ้นนะครับผมโอเคไหมโค้ชมายพร้อมไหมโอเคเซปทัสเบสิกเราจะเป็นบล็อกที่1 นะครับผมบล็อกที่1 one more time last one 4 3ท่าที่1เซปทัสฟอร์เวิร์ด9ชิดไปด้านหน้าถอยหลัง8 7 6 5 4 3 one more time 9ไปด้านหน้า8จังหวะ

อยหลัง8จังหวะ4 3 marching marching ย่ำเท้ายกสูงสูงเกร็งหน้าท้องรีแลกซ์นะครับผมหายใจเข้าลึกๆขอเสียงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยแล้วย่ำเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายเพอร์เฟกต์มากครับเยี่ยมมากครับท่าใหม่4 3 2 10ทัด9ชิด9 9ชิดเยี่ยมมากไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้น4 3 10ทัด forward let's go เยี่ยมมากครับถอยหลัง2 more time ดีมากครับ1 more 43 10ทัดเบสิกโอเคเราจะเก็บท่าที่1ไว้ก่อนนะครับท่าต่อไปจะเป็นท่าที่2เยี่ยมมากครับเก็บทัดเบสิกไว้4 3ท่าที่2เกรบไว้9ไขว้9ชิดสังเกตที่เท้าตั้มนะครับ9ไขว้9แตะดูดีๆนะครับ9ไขว้9ชิด1 more time 43 10ทัดเบสิกไว้9ชิด9เยี่ยมมากครับโอเคนะครับตอนนี้หัวใจ

ดู movement ให้ดีๆนะครับผม4 3 step touch forward ขึ้นไปด้านหน้า9ชิดท่าที่2เราเป็น gap by zigzag ลงไปด้านข้างโอเค step touch basic hold ไว้เริ่มได้ขอแบบนี้อีก2รอบ1 more 4 3 step touch forward ไปด้านหน้า9ชิด9ชิด5 6 zigzag เริ่มดีขึ้นวันมอร์ทามเสร็จทัดฟอร์เวิร์ดต่อเนื่องนะครับผม9ไขว้9ชิดเกฟบายซิกแซกวันมอร์9ขึ้นมา9ไขว้แอดวานซ์มากขึ้นเชิญเสร็จทัดเบสิกหมุนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมยังคงเสร็จเดิมเราได้2ท่าแล้วถูกไหมครับโอเครอบต่อไปเราลองมาทำอีกข้างหนึ่งนะครับผม4 3 double leg curl 2ครั้ง10ทัดโอเคลองเปลี่ยนข้างย้ายข้างดูนะครับผมหลายคนอาจจะเต้นข้างเดียวเราลองเปลี่ยนหลายๆ movement 4 3 10ทัด forward ข้างซ้ายขึ้นไปด้านหน้าเกฟบายซิกแซกไปด้านข้างเป็นรูปตัว V one more time 10ทัด forward เอียงขวาซ้ายรีแลกนะครับผมซิกแซก1 2 3 advance 10ทัดโหโอเคเราได้ซ้ายขวาเรียบร้อย4 3 2 double double 10ทัดเปลี่ยนข้างก่อนนะครับเราได้2ข้างแล้วตอนนี้เราจะเพิ่มมาอีกท่าหนึ่งนะครับผม4 3 leg curl single double leg curl single double 2ครั้งนะครับเป็นท่าง่ายๆนะครับสมาชิกทางบ้านน่าจะทำได้ดีครับปึ๊บเลคเคอร์ซิงเกิลลองนับพร้อมตั้มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ยามาก one more time 4 3 10ทัดเบสิก10ทัดยามากครับผม9ชิด9ชิดเราเก็บท่านี้ท่านี้จะเป็นท่าเปลี่ยนข้างนะครับผมเปลี่ยนข้างซ้ายขวาเรามาอีกท่านึงนะครับผม43 X10 เหมือนท่าอาทิตย์ที่แล้วเป็น X10 1 2ชิดชิดอยากให้หัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่อให้ต่ำ Active ย่อเยี่ยมมากย่อแล้วยืดเอาใหม่ย่อ Option นะครับผมดูครูไม้ขอแรงๆหน่อยย่อลึกๆทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับขออีก4รอบไปพร้อมกัน1 2เป็นรูปตัว V นะครับถอยเป็นรูปตัว X 1 2 3 2 more 2 more time เยี่ยมมาก last one 4 3 2

0: ลิปทัชโฮโอเคเราได้4ท่าแล้วครับเราลองเอามารวมกันดูนะครับท่าแรกก็จะเป็นสเต็ปทัชฟอร์เวิร์ดท่าที่2เกฟไวซิกแซกท่าที่3เอ็กสเต็ปนะครับผมท่าที่4เล็กเคอร์ซิงเกิลดับเบิลเพื่อเปลี่ยนข้างนะครับผมโอเคพร้อมแล้ว4 3 marching marching marching marching ย่ำเท้าเพื่อจะไปท่าที่1เริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้พอใช่ครับยกสูงๆถ้าเรายกสูงนะครับฮาร์ดเรทเราเริ่มเต้นเร็วมากขึ้น last one 4 3 step touch basic step touch basic โอเครอเพลงก่อนนะครับเยี่ยมมาก2 more 1 more 4 3 step touch forward ท่าที่1เริ่มเป็นบล็อกนะครับบล็อกที่1 step by zig zag tap easy walk accept leg curl marching marching low beat marching ย่ำเท้าย่ำเท้า marching step touch step touch step touch step touch ho ho ho เอาใหม่นะครับผมเอาใหม่โอเค one more ไปพร้อมกันนะครับผม4 3 2 step touch forward step by zig zag เยี่ยมมากเป็นรูปตัว x x 10ท่าที่3 x 10ย่อด้วยนะครับท่าที่4 leg curl single double step touch forward ขึ้นมาด้านหน้าเราจะเปลี่ยนข้างอัตโนมัตินะครับผม step by zig zag ดีมาก1 2 3 accept เป็นรูปตัว x leg curl single double ไปต่อครับเราจะเปลี่ยนข้างซ้ายขวาอัตโนมัติไปต่อ1 2 3 x เป็นรูปตัว x single double double one more time tap tap tap step by zig zag เราได้แล้วนะครับบล็อกที่1X10 Laker single double Laker single double 2ครั้งเอาใหม่ step touch forward อีก2รอบสุดท้าย X10 ดี Laker one more step touch forward step by zigzag เราอยากเพิ่มความแอดวานซ์เราหมุนเทิร์น X10ได้นะครับผมเล็กเคอร์ซิงเกิลดับเบิลโอเคเสร็จทัชเบสิกไว้เราได้ไปแล้วบล็อกที่1เราจะเอาบล็อกที่2ได้ไหมเราจะเพิ่มบล็อกที่2เข้ามานะครับเราเก็บบล็อกที่1ไว้ก่อนระหว่างนี้อย่าเพิ่งลืมนะครับผมอย่าเพิ่งลืมครับบล็อกที่1โอเค4 3ท่าใหม่เสร็จทัช L ทัช L ทัช Lไปเรื่อยๆครับให้เราสร้างความคุ้นเคยกับท่าก่อนนะครับผมเป็นรูปตัว L ไงครับง่ายๆ L one more 4 3 step touch basic ไว้ basic ท่าใหม่เราเก็บท่า X ท่าเก็บ4 3 2 step touch L รอบสุดท้ายเตรียมตัวท่าใหม่ marching marching marching ย่ำเท้า5 6 7 8 4 3 2 10ทัด4 3 walk three knee ก้าวเท้าขวายก3ครั้ง10ทัด back ท่าใหม่ walk three knee ก้าว1 2 3ยก3ครั้ง10ทัด backก้าวเท้าขวา1 2 3ยกเวลาเรายกปวดปลายเท้าเกร็งหน้าท้องนะครับผม walk 1 2 3ยก step touch 4 3 2 step touch basic 4 3 2 sache นะครับ sache sache ท่าที่3เราเก็บไว้ sache ใส่มือได้ last one 4โอเค10ทัด10ทัด10ทัด4 3 10ทัด L Walk 3D ซาเช่ซิกแซกชัดชัดชาชัดชัดชา10ทัดโอเคไหมเห็นไหมเราเริ่มเปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างได้อัตโนมัติเอาใหม่นะครับ4 3 2 10ทัด L Walk 3D 1 2 3ยก3ครั้งซาเช่ชัดชัดชาล็อกแบ็กชัดชัดชา10ทัดนี่คือบล็อกที่2ครับเราไป3ท่าแล้วนะครับผมเราเหลืออีกท่านึงเพื่อจะเปลี่ยนข้าง4 3 easy walk easy walk easy walk ง่ายๆเป็นรูปตัว V นะครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเหงื่อเริ่มมาย่อยืดย่อยืดเพอร์เฟคครับผมขอเสียงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเร็ว4 3 basic 4 3 step touch L go walk 3D 1 2 3ยกซาเช่ซิกแซกชัดๆล็อกแบ็ก easy walk 4 3 2 10ทัดเห็นไหมเราเริ่มออกข้างอัตโนมัติแล้วนี่คือบล็อกที่2นะครับผมเราลองเต้นซ้ายขวาแบบไม่มีเบรกมูฟ4 3 10ทัด one more 4 3 10ทัด L ทัด L เป็นรูปตัว L 10ทัดwalk ที่นี่ยก3ครั้งซาเช่ซิกแซก easy walk 4 3 10ทัด L เปลี่ยนข้างอัตโนมัติ walk ที่นี่1 2 3ยกเวลายกเข่ากดปลายเท้าด้วยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม easy walk last one ไปต่อ10ทัด L นี่คือบล็อกที่2walk 3D ยก3ครั้งชัดชัดชาชัดชัดชา easy 10ทัด basic โอเคเราได้ไปแล้ว1 2บล็อกนะครับผมเราจะเอาทั้ง2บล็อกนี้มารวมกันดูบล็อกที่1อยู่ข้างขวาบล็อกที่2อยู่ข้างซ้ายโอเคไหม4 3บล็อกที่1อะไรครับจำได้ไหมเอ่ย10ทัด forward นะครับผมเสียบทัดเสียบทัดไว้นะครับ4 3 2เสียบทัด forward เสียบทัด forward เก็บ y zig zag x เสียบนะครับผม x เสียบ leg curl single double บล็อกที่2อะไรเอ่ยเสียบทัด L ต่อด้วย walk 3D ยก3ครั้งซาเช่ชัดชัดชาล็อกแบ็กท่าสุดท้าย easy walk เสร็จทัดโอเค1 2เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงครับง่ายมากนะครับผมไหนลองไปแบบนี้อีกสัก3รอบ3รอบสุดท้ายนะครับผมสมาชิกท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมเอ่ยไปพร้อมกันนะครับ3รอบสุดท้ายเตรียมตัวย่ำเสร็จทัดเราจะเริ่มข้างซ้ายก่อนนะครับย่ำเท้าไว้ two more time one more four three เสร็จทัด forward 9ชิด give by six zag six zag accept ย่อด้วยนะครับ leg curl single double double ไปต่อเสร็จทัด Lดีมาก walk 3D 1 2 3ยก cha cha cha easy ไปต่อบล็อกที่1ทัดฟอร์เวิร์ดเกฟไวซิกแซกเอ็กเซป4 3เลกเคอร์ซิงเกิลดับเบิ้ลบล็อกที่2สเต็ปทัดแอลทัดแอลวอล์กทีนี้ยก3ครั้งซาเช่ซิกแซกชะชะชะอีซี่วอล์ก4รอบสุดท้ายเสร็จทัดฟอร์เวิร์ดสุดท้ายแล้วครับขอเสียงหน่อยเยี่ยมมากครับครูมายเอ็กเซปได้2แบบนะครับดับเบิลบล็อกที่2เสร็จทัดเอลวอล์กทีนี้1 2 3ยกซาเช่ชะชะชะล็อกแบ็คอีซี่เสร็จทัดโหโอเค
1: หัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นแล้วครับ
0: โอเคสุดยอดมากเลยครับ
1: เห
0: งื่อเริ่มซึมแล้วนะครับขออีก2รอบสุดท้ายนะครับผม4 3บล็อกที่1เสร็จทัดฟอร์เวิร์ดเพอร์เฟคครับผมเกฟไวซิกแซกต่อด้วย X เซปเป็นรูปตัว X ย่อเข่าเลกเคอร์ซิงเกิลดับเบิลเพื่อเปลี่ยนข้างนะครับผมบล็อกที่2 10ทัดเอล10ทัดเอลวอล์ก 3D ยกเข่า3ครั้งซาเช่ซิกแซก1 more time รอบสุดท้าย Easy Walk 5 6 7 go สุดท้ายแล้วนะครับผมแรงกว่านี้ไม่มีแล้วครับ1 2 3 Except ย่อเลกเคอร์ซิงเกิลดับเบิ้ลเสร็จทัดเอลวอล์กทีนี้1 2 3ยกซาเช่อีซี่วอล์ก4 3เสร็จทัดโอเคเป็นไงครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะไหลใช่ครับผมยกเข่าสูงสูง two more ใช่ครับขอแบบจี๊ดๆเลยนะหวังว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะจำบล็อกเราได้แล้วย่ำย่ำ four three เสียบทัดเสียบทัดเสียบทัด4 3 10ทัด forward forward get by zig zag tap except 1 2ยืด lecker single เสียบทัด l walk ทีนี้1 2 3ยกซาเช่ zig zag easy walkเสร็จทัดฟอร์เวิร์ดเยี่ยมมากเอ็กเซปต์
1: ไปกันเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม
0: เลกเกอร์ซิงเกิลดับเบิ้ลเสร็จทัดเอลวอล์กยกเสร็จทัดมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งไว้นะครับผมย่ำขวาซ้ายเยี่ยมมากครับยกเข่าให้สูง easy walk เสร็จทัด4 3เสร็จทัด forward ขึ้นมาด้านหน้าเก็บ Y zigzag tap accept ย่อยืดLaker single double cell เสียบทัด L เป็นรูปตัว L walk ทีนี้ยกซาเช่ซิกแซกชะชะชะชะชะชะ easy walk 4 3 2เสียบทัด forward forward Skip by zigzag. Easy walk, except leg curl, single, double, step touch, out, marching, marching, marching. Okay.

0: ครับผมคลาสแอโรบิกในวันนี้นะคะไม่ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ผมหมายว่าก่อนที่เราจะจัดกันไปนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันนิดนึง
1: ครับผมสเตรทชิ่งกันนะครับผม
0: ได้เลย
1: โอเคแยกเท้าออกให้กว้างนะครับผมเท่าเลยหัวไหล่เล็กน้อยครับยืดสะโพกครับสะโพกด้านข้างหายใจปกตินะครับผมค่อยๆเซ้งซ้ายเท้าให้รู้สึกฟิลที่สะโพกด้านข้างนะครับผมไปสบายๆโอเคทีนี้ถอยเท้าขวาทับขาขึ้นมาดันสะโพกออกมาด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านหน้านะครับผมโอเคเปลี่ยนข้างครับยกมือขึ้นก็ได้นะครับเพิ่มความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะครับดันสะโพกมาด้านหน้าครับให้รู้สึกฟิลนะครับใช่ครับโอเคทีนี้บิดตัวมาครับยืดหัวไหล่นะครับผมหายใจเข้าลึกๆรีแลกซ์นะครับผมเปลี่ยนข้างเวลาออกกำลังกายทุกครั้งครับเราต้องยืดนะครับสเตรทชิ่งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวนะครับผมไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับยืดต้นแขนด้านหลังครับไตเสพนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปกับเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเคเท้าทั้งสองข้างชิดกันนะครับผมงอเข่าเล็กน้อยนะครับมือนะครับจับที่ข้อมืองอเข่าแล้วดันตัวขึ้นนะครับให้หลังเรานะครับโค้งนะครับผมให้รู้สึกฟิลนะครับที่ฟิลด้านข้างนะครับหรือว่าหลังล่างเราก็ได้ครับโอเคจากนั้นดิบไปด้านข้างนะครับผมกดแล้วยืดหน้าท้องเปิดส้นเท้านะครับผมโอ้

0: โอเคแยกทั้งสองข้างนะครับผมบิดสะโพกบิดไปด้านข้างเปลี่ยนเป็นข้างขวาโอเคยกมือสองข้างครับปิดขวาซ้ายโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับคลาสสปอร์ตเดย์วันนี้ครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะครับไม่ได้มากก็น้อยนะครับผมโค้ชหมายเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้วันนี้รู้สึกว่าเขาผ่านแล้วเบิร์นกำเนื้อหัวใจมากขึ้นเลยค่ะโค้ชตั้มทีนี้สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามเราตอนเช้าไม่ทันเนาะสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจทาง Facebook นะคะเพียงพิมพ์คำว่า T-Sport 7ค่ะแล้วก็จะเจอคอนเทนต์ต่างๆเลยมากมายเลยนะคะโค้ชตั้ม
0: ครับผมก็พบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเรา2คนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuk to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Khun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destinationWhen you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khaosan Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
6: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
8: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaborate with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This appis only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You! สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
9: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place. Your first clue. A famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two.It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
10: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect
5: สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
3: เป็นเ
5: ป็นคำตอบที่ incorrectเอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
3: Moscow
5: Your second attempt is incorrect สุดสาลี Your second attempt เชิญครับ
11: Rio de Janeiro
5: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลยThe city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue. This former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe.It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
3: The city name is Kiev.
5: เป็นคำตอบที่ Correct! น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
3: แหมมันเขียน capital of Kiev.
5: เนี่ยอาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นนะ

0: ากรมหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับTrue or false I'm going to give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sportsสันที่พัฒนาทรง
1: นโมค่ะ
0: นโมสุสารีทรง
2: ส้มค่ะ
0: น้องส้มน้องนโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ The following statements about sport rules are true or false in footballThere cannot be more than 7 substitute players on each team.
3: True.
1: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
3: I will say that's true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
3: Ball.
1: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
1: False.
3: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
3: That's true.
1: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings,Parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
1: False.
3: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
3: I think that's true.
1: False.
0: In men's hurdling,There are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
1: True.
3: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
3: That's false.
1: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured.To the outer edge of the circle.
1: True.
3: Well, let's have a guess. I think that's true.
0: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10 And the team that will be given 300 points is...ทิศพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลวดที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนา All right and the next two

0: ไม่ใช่เหรอแต่ he invented the typescript printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฟินโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the ten commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอประเลเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next weekTo find the next team, the last team who will enter the final five of the Bangkok round. อย่าลืมนะครับเช้าเช้าวันเสาร์เวลากำลังดี7โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2. สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
1: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herbEven though the people they use this as like spices or as a good ingredient in their recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: รียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ท
1: ั
2: วร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโรออเมริกันคาวบอย
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือ rancher cowboy นะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
8: โอ
3: ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
9: And the last one is Hollywood Cowboy, and this
10: Hollywood Cowboy.
9: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it had the influence from the movie called Wild West Cowboy. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
9: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm he watched from the movie the West Wild movie so hehe distribute this farm okay. and he was called the first one.
10: The, you said Siam, what does it mean?
9: Siam is the old name of Thailand.
10: Oh really? So yeah. that's why it's everything like Siam Square.
9: Siam Paragon, yeah.
10: Yeah.
9: Old name of Thailand, yeah.
10: Oh.
3: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
7: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
3: Okay, let's go.

ความโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบปลื้มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมแต่จะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
4: I wanna whip.
3: Okay. So now, are you ready?
5: Yeah. Yes.
6: Also, now let's introduce the cowboy.
7: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
8: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
9: ผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของมันมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
8: ฉันน่าต้อง
9: เอ้ยเอามด
8: In, into the step

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บ correct ปิดตา
2: ปิดตาตีปิ๊บ

0: Yeah, so may pinta tipip.
1: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับนะครับโอเคโอเค1 2 3
2: okay go straight
3: เสียงป้าอยู่นะ
2: go right step follow the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
2: and the left a little bit yeah and go straight go turn right No, a little bit. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
2: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
4: Ready?
0: Yes. Start.
4: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกลิ่นเลย
4: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
4: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
4: Slowly.
0: Wow.
4: Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
2: Go.
5: Center. Turn left. Okay. Go straight. Okay, go straight. A little bit left. Yeah. Okay, and go straight.
0: Hey.
5: Okay, hit far.
6: โอ้ยตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: โอเค ready stop
7: turn around okay go straight okay go ahead slowly stop turn left go straight stop yeah hit it
6: บีบไปได้ยังสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
5: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเนี้ย
0: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
8: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist And if there are any mistake, I'm so sorry about that.
3: No mistakes.
9: Okay. No, I'm so sorry.
10: Yeah.
11: You show us so many things.
10: Yeah,
11: I enjoyed
10: it. City before.
12: I don't know so much about Thailand before.
11: Exactly.
12: We stayed here a long time, but didn't know about all these things.
11: So it's cool. I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
12: national park in Thailand.
0: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆครับ
5: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
12: Good.
5: Thank you.
0: Thank you.
10: Thank you.
13: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me. But that's the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah.
14: Sure.
13: We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right?
10: Yeah.
13: And it's so amazing for me. Yeah. Thank you
14: thank
13: for
14: you.
13: My tourist.
11: Thank you.
4: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
14: Yeah.
4: We have exchange the lifestyle and culture.
0: Mm-hmm.
4: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
12: Yeah, it was because
11: Next time, come to our country.
0: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
14: It
15: was
14: so fun,
15: amazing.
16: So fun, interesting.
15: Yeah. The best weekend.
14: Exciting.
12: Best weekend, yeah.
0: Uh-huh.
16: Yeah,
12: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of I don't know energy, a lot of feeling, good feeling about this. Uh-huh. I enjoyed it a lot.
0: Thank you.
16: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip.
0: Longest,
16: thank you so much.
0: Tallest guy.
17: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
16: Yeah.
0: Thank you.
12: Thank you.
0: The next question is, how do you feel with the children use the English?
18: I think they speak really good.
16: They speak
18: English.
16: Really good. They're really good. Yeah, you are really good.
0: Hey, it's very important. Listen him.
18: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
6: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโน้ลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
19: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
0: สรุปว่าดีขึ้น
19: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
0: โอ้
19: ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดัง
0: เสียงจะดังขึ้น
19: หนูจะดังขึ้นค่ะ
0: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
19: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
0: เย
19: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟลลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับไปดึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบ แบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
0: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
19: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะได้ลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
0: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำการบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่า tourist นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบ๊าย
10: บาย Thank you so much
14: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
15: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเคยคิดว่ามันไม่พอค่ะ
20: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
21: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
22: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
23: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on.Solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Suan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine.Stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine bank donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.The next is radio chapter and radio sports.Most of NCD's patients in our community are elderly, who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
1: ื่อใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
2: หาคือยาคุณค่าทัน
23: Our Sport and Radio Chapters Broadcast 7 Times a Day And the last is Knowledge Kit and Video Clips We made this Knowledge Kit to communicate with 200 patientsReceiving drugs at the Health Promotion Hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips.Of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team conclude that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community researchBut the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่มา Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองแบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะเนี่ยนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตเนี่ยนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย Can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ย

ถึงเมื่อก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาบอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won'tนะครับ won't stay ต้องมี to นะฮะชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปครับ Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you.
หรือถ้าเป็นวิลกันบ้างครับ

Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight

นะครับอย่างเช่นน่าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ what time are you coming I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3 ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น present continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งห้วนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last nightแล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ What did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car How did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxi How much did you pay คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht I didn't pay 500 baht เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า why did you call me คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถาม negative ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น why didn't you call me ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

Girlfriend's just hot like me, don't ya? Don't ya? Don't ya? Don't ya? ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't ya นั่นเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปไหมครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลย

ทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นนี่ครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันหนึ่งเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home? นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call me I called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movieDid you go to the mall? I went to the mall. I didn't go to the mall. มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม didรวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you born I was born in ThailandWhere were you last night? มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with? คุณอยู่กับใคร Who were you with?I was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า Were you sick yesterday?I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างHow was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301 อาจจะถามเขาว่า When was the meeting? หรือ What time was the meeting? ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะWhat was the meeting about? The meeting was about human resources. ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ How was the meeting? Where was the meeting? และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆนี่นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะ
ผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน Was the food good? The food was good. ถ้าไม่อร่อยก็ The food wasn't good. อาจจะถามครับว่า Was your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นี่นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: His Majesty the King is aware of the importance of the Thai people's volunteer spirit, which helps to stimulate the country's development. As a result, he has initiated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project, as well as opening registration to recruit special volunteers to help with the royal cremation of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. Furthermore, His Majesty the King has often provided encouragement to the volunteers for their valued contributions. For this reason, the Thai people can rest assured that they are in His Majesty's thoughts, and their good deeds are recognized and supported by him. There have been many times where His Majesty the King has graciously directed his representatives to bestow royal mementos and passed his admiration on to the volunteers for their work and devotion, thus bringing them overwhelming joy. With encouragement and support from His Majesty, these people have a greater determination to continue making valuable contributions.
1: ฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ครูพิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้ลองไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่ 8 แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาส่งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานตัวให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้
0: Sukmun Mahidun, a Bangkok Mass Transit Authority bus fare collector on the 511 line, found a passenger's backpack that was left on the bus, which contained over 1 million baht in cash. Nevertheless, she did not keep the money for herself, but instead returned it to the rightful owner. After learning this, His Majesty

0: the king sent his representative to bestow her with a royal memento in appreciation for her noble and selfless act.
1: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิบจะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะพอได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอ่ะนั้นตอนนี้ที่ของตัวแทนอ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณสุโมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ย ได้รู้ไปถึงพระเนตรประกันของท่านแล้วก็ว่าค่ะว่าแบบปลื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเราที่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงพระเนตรประกันท่านนะฮะ
0: These are but a few examples of people who have done good deeds thanks to their volunteer spirit and are awarded royal mementos as encouragement from His Majesty the King, although there are countless more. But in truth, all Thai people are bestowed with His royal encouragement, as He is a paragon of doing good deeds. And as such, we'll always see and acknowledge charitable acts accomplished by His people.

0: เดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยStadium.
1: Stadium.
0: Stadium.
1: Stadium.
0: พร้อมกัน Stadium.
1: Stadium.
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium.
1: Stadium.
0: จำนะ Stadium มีเกมให้เล่นนะ Stadium. ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม่ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน museum very good ต่อไป
2: สระว
0: ่
2: ายน
0: ้
2: ำ
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good
1: Post office
0: ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหน รงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station
2: police station
0: police station ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
2: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
2: ที
0: ่ไหน
2: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้
2: องสม
0: ุ
2: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library นี้รู้แล้วนะ
2: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ
2: bus station
0: bus station bus แปลว่าอะไร
2: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้ก
2: เบเกอรี่ช็อป
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
2: coffee shop
0: ร้านอะไร
2: ร้านอะไร
0: ร้านAmazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ย
2: ซินิมา
0: เราไปดูหนังกัน
2: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวสักพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
2: cinema
0: Coffee shop.
2: Bus station.
0: Library. 1 2 3.
2: Library.
0: 1 2 3.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค
2: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด
2: library
0: ต่อไป barbershop ไม่ใช่บาร์บี
2: ้
0: barbershop เฮ้ย
2: barbershop
0: ไปธนาคารว่า 1 2 3 อะไรนะ
3: police station
0: เออ police station ต่อไป1 2 3 post office ต่อไป1 2 3ต่อไป swimming pool swimming pool ต่อไปmuseum museum museum ต่อไปHotel.
3: Hotel.
0: ต่อไป
3: Restaurant.
0: 1 2 3 Very good. ต่อไป Canteen.Stadium.
3: Stadium.
0: Stadium.
3: Park.
0: Park.
3: Park.
0: Hospital.
3: Hospital.
0: School. School.
3: School.
0: Ah, okay. Very good. Ah.ตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit You want to buy fruit. Fruit คืออะไร? Fruit. Fruit. Fruit. คืออะไร? Fruit. Bananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits. ก็คือผล ผลไม้. ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
4: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะ A place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
5: จำได้ไหม
0: ในภาษาอังกฤษ
5: ซ
0: ี
5: อะไร
0: ซีอะไร
5: สิบบัง
6: ซีโอเค
0: โนจำได้ไหม
5: ไม่เจอ
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
5: โรงแรมเวรุ
0: ่นซี
7: ซีนีมา
0: ดังๆ
7: ซีนีมา
0: ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมาโรงหนัง ไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ A place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทิชเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
6: สกายวะ
0: อะไรสเตวะตอบได้ไหมดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูด
8: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมมังมังง่ายอันนี้ง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทิเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to for studying ที่จะไปเรียนหนังสือเ
9: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังส
0: ือไปที่ไหนHospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สกูลเอาไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนลูกไม่เตะค่ะโยนเร็วเอาเร็วเอา
9: คนจะ
0: ีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนไปเอารางวัลอีกนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse me พูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
8: excuse me
0: แปลว่าอะไร
8: ขอโทษค่ะขอโทษค
0: ่
8: ะ
0: เอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
8: the
0: bank
8: How can I get to the bank
0: ช้าๆ How can
8: I get
0: to the bank ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bankไปธนาคารไปธนาคารแบงค์ธนาคารต่อไป could you tell me
8: the way to
0: could you tell me the way to
8: the museum
0: ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
9: ป
0: ั
9: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหน
9: โรงเร
0: ีย
9: น
0: สคูลสิใช่ไหมห้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me Can you tell me
8: How to get to
0: the school
8: ไป
0: ไหน
8: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อยCan you tell me?
8: Can you tell me?
0: How to go to?
8: The restaurant.
0: ที่ไหน restaurant? ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet. Restaurant ที่ไหนห้องสมุด library. อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย Can you tell me
8: where the hospital is
0: hospital ที่ไหน
10: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละอาอาอีอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 6ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
12: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go. Good morning.
1: Hi,
2: Nong
1: Poon.
0: I haven't eaten anything yet. ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วยแนะนำเมนูอะไรดีครับนี่ครับพี่เชิญข้าวจี่ครับนี่บริเลยจ้าพลาดได้ไงนะครับแล้วทางบ้านนะครับมันมีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจี่ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์เรกจะสอนศัพท์ไปด้วย โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า
2: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice
2: สุดยอดอีกนิดนึง
0: with egg ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
2: ข้าวจี่ครับนิดนึงข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็
2: sticky
0: ยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice และอีกคำหนึ่งครับย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับพูดได้คุยใบด้วยทำข้าวจีใบด้วยนะครับพี่เชื่อลองชิมดูเลยครับข้าวจีที่น้องภูนทำเองแต่รอบนี้นะพี่เชื่อจะกินเองด้วยเป็นยังไงบ้างครับคำเดียวเองพี่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ
2: Delicious. รู้หรือเปล่า delicious แปลว่าอร่อยครับอร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่า
0: หอม ใช้คำว่า it smells good
2: it smells good
0: ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
2: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับ soft

0: and crunchy
1: soft and funky
0: ทำเองแล้วขายคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้คร
0: ับไปซื้อหมูปิ้ง
1: มีร้านนึงครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you
1: I am 12 years old
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจริงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 5ขวบครับ
0: 5ขวบ
1: ครับ
0: เฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
1: ประมาณนี้ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ
1: I have
0: good experience
1: good experience
0: ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า I am
1: skilled
0: ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
2: เอาข้าวจี่ก่อนร้อนนะครับ
1: ได้ครับ
2: ร้อนๆนะคะ
1: ครับรอสักครู่นะครับ
0: เดี๋ยวน้องคุงครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวแล้วต่อครับ
1: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
0: เป็นร้อยโอ้เยอะมากใครหมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
1: 10บาทครับ
0: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอได้กี่ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
0: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
1: ทำมาจากที่บ้านคร
0: ับ อ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
1: ใช่ครับ
0: น้องพงษ์ครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
1: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: โอเค
1: น้ำซุปไข่
0: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
1: chicken egg
0: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่า dressing
1: dressing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
1: ingredients
0: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
1: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะต้องชุบไข่กี่รอบนะครับ
1: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
1: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: โอเค
1: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
0: อืม
1: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
1: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
0: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับมันใกล้
0: มันเริ่มแข็ง
1: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
0: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
1: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
1: ไม่ใส่ครับ
0: ไม่ใช่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมมาให้ดูสีด้วยนะครับอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
1: dipped in egg
0: นี่ปกติทำข้าวจี่ทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
1: หลายๆชิ้น
0: ครับหลายๆชิ้นโอ้ลูกค้ามาแล้วนะครับ
1: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
0: อุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะฮะ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
1: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
0: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
0: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู
0: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค
0: ่ะ enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีจูเกกว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีจูเกกเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
1: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
0: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: เบยได้เลยครับ50 50 big cats โอเคโอ้
1: อันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
0: นี่รอบที่2และ

0: สีก็กําลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
1: ใช่ครับ
0: น้องพงษ์ครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับมันคือมันเทียมครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
0: อ๋อมันคิดทําจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
1: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมี

0: บอลนะครับ
1: อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ thank you อร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจีขายยังไงครับ
0: แพ็คละ10บาทครับ
1: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกล่ะครับพูดว่า one grilled sticky rice
0: One skill, let it ride.
1: 10บาท
0: 10บาท
1: มันทิปไทยไงครับ
0: 3ลูก10บาทครับ
1: 3ลูก10บาท3 4 10
0: 3 4 10
1: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจีสุกมันใช้เวลานิดนึง
0: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
1: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับWhile I was talking to Nong Hoon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Hoon looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
0: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรเหรอคร
1: ับ อ๋อเมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
0: for your
1: support ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทีแร็กจะซื้อเองฝากเพื่อนเพื่อนและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
0: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจี๊ยบไปขายพรุ่งนี้คร
1: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
0: คร
1: ับ งั้นวันนี้ทีทีแร็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: คือไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะ
2: After finishing selling, I helped Nong Hoon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจีเราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
0: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับและขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
1: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กต๊อก
0: สติ๊กกี
1: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
0: sticky rice
1: เย่จำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูนครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
0: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
1: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
0: หวดครับ
1: หวดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
0: rice basket
1: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
0: เหมือนครับ
1: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
0: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
1: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
0: เอาข้าวเหนียว
1: ใส่
0: ในหวดครับ
1: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะครับน้องภู
0: น
1: ครับ
0: นึ่งให้หมดเลยก็ได
1: ้โอเคได้เลยครับ
0: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
1: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่แล้วน้องภูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องภูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
0: ก็เอาไปนึ่งครับตรงนี้ครับ
1: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าsteam the rice ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
0: 30 นาที
1: โอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทํามันทิปดีกว่าดีมั้ยครับ
0: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
1: ขอเป็นผู้ช่วยได้มั้ย
0: ได้เลยครับ
1: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องภูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
1: ผสมกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
0: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
1: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีเจอร์ลองดู

0: ด้วย
1: มันจะเป็นยังไงครับ
2: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
1: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องพูนครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
2: 2ถาดครับ
1: โอ้โหเยอะบิ๊กของทีเชอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
2: ได้
1: หูมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
2: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะว่ามันอิ่มอะครับ
1: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
2: เป็น
1: ขนม
2: ของทานเล่นครับ
1: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: หมดแล้ว
2: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
1: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
1: โอ้สุกแล้วนี่กลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
2: ก็ใส่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
1: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
2: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
1: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
2: ใช่ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
2: mold
1: ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
2: oil
1: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะครับออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
1: ใส่ในถุงเพราะอะไร
2: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
1: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
2: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
1: โอ้200เยอะมากนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
2: ได้เลยครับ
1: เคให้ที่จะลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่เพียงครับ
2: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
1: ับ ได้
2: แล้วก็กลับด้านครับ
1: กลับด้านโอเคได้ไหม
2: ได้คร
1: ับ อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
2: ๆทีเชอร์ก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
1: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
2: ใช่ครับ
1: สมบูรณ์ครับ
2: แล้วก็กลับด้านได้เลยคร
1: ับด้านปุ๊บโอเคก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
2: ยากไหมครับทิเชอร
1: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
2: ทิเชอร์ you very good
1: thank you ผมขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was an exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startto finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school.Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripeRice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกเด้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่า ข้าวเม่านั่นเองครับ
0: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชู่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Capture นี่ได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมกันนะครับอะตอมคืออนุภาคของธาตุนะครับซึ่งในอะตอมเนี่ยก็จะมีอนุภาคย่อยๆอยู่อีก3ตัวนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอย่างที่ทราบกันในปัจจุบันทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัตินะครับของโครงสร้างอะตอมกันบ้างนะว่าในตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรบ้างนะครับในอดีตการนะครับวิทยาการนะครับยังไม่บูมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อเสียมากกว่านะครับก็มีนักปราชญ์นะครับชาวเกรกที่ชื่อว่าเดโมคริตัสและก็ลูซิปัสนะครับเขาได้ให้ความหมายของอะตอมว่าอะตอมนะครับคือหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามทดลองเพื่อศึกษานะครับลักษณะของอะตอมต่างๆแล้วก็สร้างมโนภาพขึ้นมานะครับเรียกว่าแบบจำลองอะตอมซึ่งมีแบบจำลองอะตอมที่เด่นๆนะครับอยู่5แบบด้วยกันซึ่งอันแรกนะก็คือของดัลตันทอมสันเรเธอร์ฟอร์ดโบนะครับจนไปถึงสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะเริ่มจากแบบจำลองอะตอมของดัลตันก่อนนะดัลตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแต่ว่าเขาไม่ได้ทำการทดลองนะเขาแค่เสนอแนวคิดขึ้นมาเฉยๆแล้วท่านบอกว่าอะตอมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับดังภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมีขนาดเล็กมากแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกโดยเขาให้คำอธิบายไว้นะครับเป็นแนวคิดนะครับ4ข้อนะซึ่งท่านบอกว่าข้อ1นะครับสารหรือสารทุกชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแล้วนะครับเขาก็เรียกมันว่าอะตอมเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อที่1ของดัลตันนะครับความเป็นจริงแล้วนะอะตอมที่เราทราบกันเนาะอะตอมนะครับ ยังสามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนวคิดของดัลตันข้อที่1นะครับก็จึงใช้ไม่ได้แล้วนะครับกับปัจจุบันนี้นะข้อ2อะตอมของธาตุเช่นเดียวกันเนี่ยย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็ถ้าอะตอมต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะไฮโดรเจนเนี่ยคือธาตุที่1นะมีเลขอะตอมเท่ากับ1มีโปรตอนตัวเดียวนะโดยไฮโดรเจนก็จะมีไอโซโทปอีก2ตัวนะครับก็คือดิวเทเรียมนะมีอิเล็กตรอน1ตัวมีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีนิวตรอน1ตัวนะแล้วก็นอกจากดิวเทเรียมก็จะมีทริเทียมอีกตัวหนึ่งนะที่มีนิวตรอน2ตัวจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจำนวนของนิวตรอนต่างกันนะครับทำให้มีมวลที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นข้อสรุปได้ว่าแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะมีสมบัติที่ต่างกันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะไฮโดรเจนเท่านั้นที่มีไอโซโทปหลายๆไอโซโทปนะครับธาตุอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเราตั้งกล่าวว่าอะตอมเนี่ยไม่สามารถทำให้สูญหายหรือว่าเกิดใหม่ได้นะครับแต่จากการศึกษาทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับอะตอมของธาตุหนึ่งไปสู่อีกธาตุหนึ่งได้หรือทำการสร้าง
หรือว่าสังเคราะห์สารขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีธรรมชาตินะครับได้สำเร็จก็คือธาตุที่93ต้นไปในตารางธาตุนะครับธาตุเหล่านั้นคือเป็นธาตุที่สร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ของดาลตันก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายข้อ4บอกว่าสารประกอบนะครับสารประกอบนะต้องดูคำว่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมนะครับตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับและเป็นอัตราส่วนเล็กลงตัวให้น้อยเกิดเป็นสารประกอบขึ้นในตัวอย่างนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากคาร์บอน1อะตอมและออกซิเจน2อะตอมจะเห็นได้ว่าเป็นเล็กลงตัวน้อยและเกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปนะครับแสดงว่าข้อ4เนี่ยเป็นความจริงนะครับยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ธาตุเหล่านี้ตัวที่สารประกอบเหล่านี้นะครับก็เกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบและอยู่ในเลขอัตราส่วนที่มีเลขของตัวน้อยทุกๆตัวเลยนะครับข้อ4จึงใช้ได้ข้ออื่นนะครับ1 2 3เนี่ยไม่เป็นจริงแล้วนะครับแต่ข้อ4ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือของดาลตันต่อมานะครับแบบสมองอะตอมของทอมสันนะครับทอมสันเนี่ยครับเขาได้ดัดแปลงนะครับหลอดรังสีแคโทดซึ่งเคยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างเอาไว้นะครับโดยการศึกษาของเขาเนี่ยเขาใช้หลอดแก้วนะครับหลอดแก้วซึ่งในหลอดแก้วเนี่ยเขาจะสูบอากาศออกนะครับให้เหลือในน้อยนะเหลือในน้อยนะอากาศเหลือในน้อยนะครับความดันก็จะต่ำความดันในหลอดแก้วก็จะต่ำทีนี้เขาก็ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงนะครับถึง 10,000 โวลต์เข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าแคโทดแล้วก็แอโนดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าในหลอดแก้วนี่นะครับเกือบจะเป็นสุญญากาศหรือมีความดันต่ำแล้วต่อกับสับไฟฟ้าสูงขนาดนี้นะครับที่ขั้วแคโทดเนี่ยที่โลหะที่ทำที่ขั้วแคโทดเนี่ยครับมันก็จะหลุดอิเล็กตรอนออกมาได้ง่ายนะครับอิเล็กตรอนของขั้วแคโทดจะหลุดออกมาได้ง่ายๆทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกมานะครับมันก็จะวิ่งจากขั้วลบเข้าไปหาขั้วบวกซึ่งเป็นแอโนดนะครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในหลอดแก้วเนี่ยครับมันก็จะมีอากาศอยู่ด้วยนะครับมันมีอากาศอยู่ด้วยมันไม่ได้สูญอากาศนะมันยังพอมีอากาศอยู่บ้างซึ่งอากาศเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุนั่นแหละครับและในธาตุนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับหรือคืออะตอมนั่นเองนะซึ่งในสมัยนั้นอะอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่คือมันมีนะครับมันมีอิเล็กตรอนอยู่มีโปรตอนอยู่มีนิวตรอนอยู่ซึ่งอิเล็กตรอนที่มันบรรจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาชนกับอากาศที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้อิเล็กตรอนของอากาศเนี่ยครับมันจะถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นและคายพลังงานออกมานะครับคายพลังงานในนั้นในที่นี้นะมันก็จะเกิดเป็นรังสีขึ้นมานะครับเกิดเป็นรังสีขึ้นมาซึ่งทอมสันเรียกรังสีนี้ว่ารังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดซึ่งรังสีแคโทดก็จะวิ่งจากด้านแคโทดนะครับเข้าหาแอโนดผ่านช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วตกกระทบไปที่ฉากเรืองแสงนะครับที่เป็นสารที่ฉากอยู่นะครับที่ปลายด้านแอโนดซึ่งฉากเรืองแสงเนี่ยก็คือสารเคมีนะครับที่เวลามันโดนแสงมันก็จะเกิดเรืองแสงขึ้นมานะครับดังนั้นนี่จึงเป็นการค้นพบรังสีแคโทดของทอมสัน
ซึ่งต่อมานะครับทอมสันก็ได้ทำการยิงรังสีแคโทดเนี่ยครับไปที่ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้านะปรากฏว่ารังสีแคโทดนะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกนะดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีที่วิ่งจากขั้วแคโทดไปหาแอนโอดนี้นะครับมีประจุเป็นประจุลบนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆท่านนะครับที่ทำการทดลองปล่อยรังสีแคโทดเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เด่นๆนะก็คือยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็ทดลองเช่นเดียวกับทอมสันเพียงแต่ว่าสลับขั้วแคโทดเป็นแอนโอดนะครับของทอมสันนะครับรังสีขั้วแคโทดวิ่งเข้าหาแอนโอดนะครับแล้วก็ตกกระทบที่ฉากเรืองแสงด้านขวาตรงนี้นะครับแต่โกสเตนนะครับเขาทำการทดลองโดยได้รังสีวิ่งจากขั้วแอนโอดเข้าหาแคโทดเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแอนโอดเลย์นะครับรังสีแอนโอดนะครับรังสีแอนโอดของทอมสันเป็นรังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดนี่คือรังสีแอนโอดนะรังสีแคโทดนะจากภาพที่แล้วนะรังสีแคโทดเนี่ยจะเบี่ยงเบนสลายแม่เหล็กซึ่งเข้าขาประจุบวกนะแต่รังสีแอนโอดนะจะเบี่ยงเบนเข้าหาประจุลบนะซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันรังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าประจุบวกรังสีแอนโอดเบี่ยงเบนเข้าประจุลบนะดังนั้นเนี่ยโกสไตก็สรุปว่านะครับรังสีนะครับจากแอนโอดเบี่ยงเบนออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบนะครับจึงตั้งชื่อว่าโปรตอนนะครับมีประจุเป็นบวกนะครับซึ่งรังสีบวกนี้นะครับมีค่าอัตราส่วนต่อประจุไม่คงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วตรงนี้นะครับในหลอดแก้วอย่างนี้ว่ามีแก๊สอะไรบรรจุอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการค้นพบของทอมสันที่เป็นพบอิเล็กตรอนและจากการทดลองของยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็จะพบประจุบวกนะครับและประจุลบทอมสันจึงเสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมเนี่ยครับมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุลบนะครับเอาทั้งทีประจุไฟฟ้าบวกนะครับเรียกว่าโปรตอนแล้วก็ประจุไฟฟ้าลบเรียกว่าอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในอะตอมในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยครับจากรูปนี้ก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับแบบจำลองอะตอมของเรดฟอร์ดนะครับเรดฟอร์ดนะครับได้ทำการยิงอนุภาคอัลฟานะครับซึ่งอนุภาคอัลฟานะมีขั้วไฟฟ้าเป็นบวกนะครับนี่คือสัญลักษณ์อัลฟานะขั้วไฟฟ้าเป็นบวกยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำ

ซึ่งได้ผลการทดลองนะครับอย่างภาพนี้นะครับภาพอัลฟานะครับยิงออกมานะครับนี่เป็นแผ่นทองคำจากภาพเราจะเห็นว่าจากทดลองนะครับเห็นได้ว่าอนุภาคอัลฟานะครับรังสีอัลฟาส่วนใหญ่ที่ยิงมาเนี่ยจะทะลุผ่านแผ่นทองคำมานะครับเป็นเส้นตรงเลยแล้วกระทบอยู่ที่จุดที่1ตรงนี้นะครับนี่คือเกิดการทะลุผ่านนะครับบางส่วนของรังสีอัลฟานะครับก็เกิดการเลี้ยวเบนนะครับตกกระทบที่จุดที่2หรือนะครับบริเวณด้านข้างนะครับนี่คือเกิดจากการเลี้ยวเบนแล้วก็ส่วนน้อยนะครับก็จะสะท้อนกลับสะท้อนกลับไปด้านหลังนะครับไปด้านอื่นนะครับนี่คือสะท้อนเพราะฉะนั้นจากการยิงรังสีอัลฟาของรัตฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นประจุบวกนะครับก็ยิงเข้ามาที่แผ่นทองคำนะครับก็ได้ผลการทดลอง3แบบดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัตฟอร์ดก็เลยสรุปนะครับว่าโปรตอนเนี่ยไม่ได้อยู่กระจายตัวเหมือนที่ทอมสันว่านะครับแต่จะอยู่กระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแบบนี้ทำไมเขาถึงสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะทำไมเขาถึงสร้างอนุภาคแบบนี้เพราะว่าการยิงรังสีอัลฟาของเขาเนี่ยซึ่งมีประจุเป็นบวกนะบางส่วนเท่านั้นเนี่ยที่เข้าชนแล้วก็เกิดการเลี้ยวเบนบางส่วนจะถอนกลับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทะลุผ่านทั้งหมดนะครับมีส่วนน้อยแล้วก็บางส่วนเท่านั้นที่เบี่ยงเบนและบวกเจอบวกมันย่อมที่จะผลักกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าอะตอมนะครับประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกนะครับมีมวลมากอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกว่านิวเคลียสนะเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นประจุบวกนี้เรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับที่มีมวลน้อยและมีประจุลบด้วยเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆนะครับนี่จึงเป็นการจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจมส์ชัดวิกนะครับในเวลาต่อมานะครับเจมส์ชัดวิกนะครับก็ได้พบอนุภาคใหม่นะครับที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับซึ่งการทดลองของเจมส์ชัดวิกนะครับก็คือการยิงรังสีอัลฟานะครับจากธาตุกัมมันตรังสีที่ชื่อว่าโพลอเนียมนะครับโพลอเนียมเนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีนะจะปลดปล่อยรังสีอัลฟามาตลอดนะครับซึ่งถ้ายิงรังสีอัลฟาจากโพลอเนียมเนี่ยสู่โลหะเบานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเบอริเลียมนะครับเบอริเลียมนะจะทำให้เกิดเป็นรังสีชนิดหนึ่งออกมานะครับซึ่งไม่รู้มันคืออะไรนะครับนะรังสีชนิดนี้นะมีพลังงานที่สูงมากนะสูงมากและไม่เหลียวเบนในสนามแม่เหล็กด้วยก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับทำการทดสอบร่วมๆกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้ายิงรังสีอะไรไม่รู้เนี่ยครับเข้าไปในสารที่มีโปรตอนเยอะๆเช่นพวกสารอินทรีย์นะแต่ตอนนั้นเขาใช้แผ่นพาราฟีนนะครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์นะครับที่มีโปรตอนเยอะเป็นพาราฟีนรังสีเนี่ยครับรังสีนี่มันจะเข้าไปผลักเข้าไปชนนะเข้าไปชนเอาโปรตอนนะครับออกมานะหลุดโปรตอนรังสีอะไรไม่รู้นะครับ

มีพลังงานสูงไม่เลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กด้วยนะแต่ถ้ายิงเข้าไปที่สารที่มีจำนวนโปรตอนเยอะๆมันจะไปดันโปรตอนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานว่ารังสีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากที่จะมีโปรตอนเป็นองค์ประกอบแล้วนะครับมันจะต้องมีอนุภาคอื่นๆนะครับที่ปนอยู่กับโปรตอนด้วยเพราะว่าถ้ามีแค่โปรตอนเพียงอย่างเดียวนะครับถ้ามีโปรตอนเพียงเดียวมันย่อมที่จะต้องเลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กเพราะมีประจุเป็นบวกนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีตรงนี้นะครับมีโปรตอนอยู่และมีนิวตรอนครับซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับผสมอยู่ด้วยดังนั้นนะครับแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดก็จึงได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากที่อิเล็กตรอนนะครับจะวิ่งรอบๆแล้วนะครับตรงกลางนอกจากจะมีโปรตอนแล้วนะก็ยังจะมีนิวตรอนที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยนะจากความรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมนะครับที่เราเรียนกันมานะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าเราพบอิเล็กตรอนนะครับพบอิเล็กตรอนโดยทอมสันนะครับพบโปรตอนโดยโกสเตนและก็สุดท้ายนะครับนิวตรอนพบด้วยเจมส์ชัดวิกนะครับซึ่งทั้ง3อนุภาคนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นอนุภาคมูลฐานนะครับที่อยู่ภายในอะตอมนะครับซึ่งแต่ละอนุภาคนั้นก็จะมีสมบัติอย่างนี้นะครับคืออนุภาคนิวตรอนใช้สัญลักษณ์คือตัว e นะครับโปรตอนก็ตัว p บวกนะครับแล้วก็นิวตรอนคือตัว n นะครับประจุก็คืออิเล็กตรอนมีประจุลบ1โปรตอนบวก1แล้วก็นิวตรอนไม่มีประจุนะครับกลางทางไฟฟ้าทีนี้พอเราทราบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเราก็จะทำให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนั้นๆ นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ตัว x นะครับตัว x ใหญ่ตัวนี้จะใช้แสดงถึงธาตุใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือชื่อธาตุนะส่วนตัว a นี่คือเลขมวลนะครับส่วน z นี่คือเลขอะตอมนะทีนี้เลขมวลเนี่ยเลขมวลก็คือจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตรอนนะครับส่วนเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะครับนี่มาดูทีละอย่างกันนะครับเลขมวลนะครับเลขมวลนั่นคือเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนนะครับคือจำนวนโปรตอนแล้วก็จำนวนนิวตรอนเขียนคือตัว a นะครับดังนั้นนี่คือที่มาของมันนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับก็มีเลขมวลเท่ากับ1นะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยไม่มีนิวตรอนก็มีแค่โปรตอนเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคาร์บอนเนี่ยคือ12ไฮโดรเจน14เนี่ยก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะส่วนอันที่2นะครับคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนนะครับที่อยู่ในอะตอมนะครับซึ่งจากแบบจำลองอะตอมของเมื่อกี้นะครับที่เราดูไปคือของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โกสเตนด้วยนะครับเราจะทราบว่าจำนวนโปรตอนเนี่ยภายในอะตอมเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอะตอมก็จะบอกถึงจำนวนโปรตอนและก็จะบอกถึงจำนวนอิเล็กตรอนให้เราทราบด้วยครับว่ามีเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเขียนเราก็จะเขียนไว้อยู่ข้างล่างนะครับตัว x นี่คือสัญลักษณ์ของอะตอม z คือเลขอะตอมนะครับส่วน a ที่อยู่ข้างบนคือเลขมวลนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเขียนทั้งหมดนะครับจนครบ
เห็นไหมครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยครับก็คือเลขอะตอมนะครับอะโตทีเลขมวลนะครับส่วนข้างล่างนี่คือเลขอะตอมส่วนอันนี้เป็นชื่อธาตุครับชื่อธาตุนี่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อธาตุคือตัว O ชื่อคือออกซิเจนฉะนั้นเวลาโลหะนะครับเลขมวลก็เกิดจากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนใช่ไหมครับทีนี้เลขอะตอมคือจำนวนของโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นเลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากับ8นะครับและตามแบบจำลองอะตอมที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมีโปรตอนเท่าไหร่นะครับอิเล็กตรอนก็ต้องมีเท่ากันดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องมี8ตัวเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราอยากทราบจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนเห็นไหมนิวตรอนเนี่ยเลขมวลนะครับโปรตอนเนี่ยบวกกับนิวตรอนนะครับเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นเลขมวลเท่ากับ16นะครับแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ6แล้วนิวตรอนเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะก็ย้ายข้างมาก็เป็นอาทอทีไม่ใช่6นะเป็น8นะก็เป็น16ลบ8นะครับก็จะเท่ากับ8เนี่ยนี่คือจำนวนของนิวตรอนที่หาได้นะก็จะทำให้ทราบว่ามีอิเล็กตรอน8โปรตอน8แล้วก็นิวตรอน8ตัวนะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับโลหะโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับดูข้อแรกนะครับจากสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสารใดๆนะครับมีเลขอะตอมตรงนี้คือเลขอะตอมอันนี้คือเลขมวลนะครับเลขอะตอมเท่ากับ5เลขอะตอมหมายถึงจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5นะครับและเลขอะตอมยังหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ5นะครับต่อมานิวตรอนนะครับนิวตรอนหาได้จากเลขมวลนะครับเพราะว่าเลขมวลคือ11นะครับเลขมวลเนี่ยหาได้จากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขมวลตั้งลบด้วยจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5จะทำให้เราได้นิวตรอนออกมานะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6นะดังนั้นเนี่ยนิวตรอนก็มีค่าเท่ากับ6ทีนี้มาดูข้อที่2ก็จะมีอะไรแปลกตาเข้ามาหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีเลขอะตอมมีเลขมวลแล้วนะครับยังมีเลขที่แสดงประจุมาด้วยนะครับเป็น2บวกนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับเลขอะตอมถ้ามีนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ8เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีตอนเนี่ยครับเท่ากับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มีโปรตอนเท่ากับ8แสดงว่าก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะครับมีคู่บวกลบบวกลบบวกลบบวกลบกันอยู่แบ่งคู่กันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็น2บวกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับ2ตัวอิเล็กตรอน2ตัวมันหลุดไปนะครับหรือให้เข้าไปนะครับให้อิเล็กตรอนไปนะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนทั้ง6ตัวนี้มีคู่ของมันอยู่นะครับแต่มี2ตัวนี้ที่ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนโปรตอน2ตัวนี้เอามาไว้ด้านบนนะครับโปรตอน2ตัวไม่มีคู่ก็เลยเป็น2บวกนะครับเพราะอิเล็กตรอนมันให้

ดังนั้นเนี่ยแต่เดิมนะโปรตอนมี8จริงนะโปรตอนมี8จริงแต่อิเล็กตรอนจะเหลือแค่6นะครับดังนั้นนะโปรตอนเนี่ยมี8ตามเลขอะตอมแต่อิเล็กตรอนให้เข้าไป2ตัวกลายตัวเองกลายเป็น2บวกนี่คือ2บวกนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่เหลือก็จะมีแค่6ตัวส่วนนิวตันก็หาเหมือนเดิมนะครับก็19ลบด้วย8นะครับเราก็จะได้จำนวนนิวตันก็คือ11นะครับก็มีทั้งหมด11ตัวข้อต่อมานะครับอันนี้เลขอะตอมเท่ากับ12ทีนี้ให้เข้าไป1ตัวเห็นไหมมี1บวกแสดงว่าให้อิเล็กตรอนไป1ตัวให้ไป1ตัวแต่เดิมที่มี12เท่ากับโปรตอนก็จะเหลือเพียงแค่11ตัวใช่ไหมครับมี12โปรตอนมี12อิเล็กตรอนก็ต้องมี12แต่เป็นบวก1อยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เข้าไป1ตัวก็เลยแค่11นะครับส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมครับ25ลบ12ก็จะเท่ากับ13นะครับก็มีหนึ่งตัวนะครับ3ตัวทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้โปรตอนเลขอะตอมเท่ากับ6แสดงว่ามีโปรตอน6ตัวแต่ทีนี้เลขแสดงประจุตรงนี้เนี่ยเป็น2ลบแล้วนะครับ2ลบแล้ว2ลบก็เหมือนกันนะครับ

ตรงนี้เป็นมี6ตัว6คู่1 2 3 4 5 6มี6คู่ถ้าเป็น2ถ้าเป็น2ลบแบบนี้นะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับได้รับเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับ6ตัวนี้6ชุด6คู่นี้มีคู่หมดแต่อิเล็กตรอน2ตัวนี้ไม่มีคู่ก็เลยต้องเอามาเขียนไว้ด้านบนแบบนี้นี่คือแสดงว่าถ้าเป็นบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหายไปถ้าเป็นลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เพิ่มเข้ามา2ตัวนะดังนั้นนะครับแต่เดิมนะมี6ตัวได้เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็เป็น8ส่วนตรงนี้นิวตรอนนะครับก็ตั้ง12เลขโมเลกุล12ลบด้วยจำนวนโปรตอนคือ6เพราะฉะนั้นนิวตรอนก็ต้องเท่ากับ6ก็เท่ากับ6นะครับถ้าสุดท้ายนะครับก็ดีนะครับมีโปรตอนเท่ากับ56ก็ตอบ56อิเล็กตรอนเท่ากับ56เหมือนกันนะครับเพราะไม่มีเลขแสดงประจุนะครับขึ้นมาส่วนนิวตรอนล่ะก็หายง่ายๆเลยนะครับก็จะเท่ากับ200นะครับนิวตรอนเท่ากับ200อันนี้ก็คือวิธีการหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะครับจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนเป็นกลางนะครับถ้าตอนที่เป็นกลางนี่บอกไปเลขอะตอมเราก็จะคือจำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนครับถ้าอะตอมไม่เป็นกลางเหมือนข้างบนนี้ที่เราทำนะครับไม่เป็นกลางนะไอออนบวกนะครับถ้าเป็นไอออนบวกถ้าเป็นไอออนบวกโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับไอออนบวกไหมไอออนนี่คือไอออนบวกเรียกว่าไอออนบวกนะครับโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับถ้าเป็นไอออนลบนะโปรตอนจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นไอออนลบอย่างนี้คือตัวอย่างของไอออนลบนะโปรตอนนะจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นนะเลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนไม่เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะจะไม่เท่ากันละถ้าเป็นถ้าไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมจะไม่เท่ากันถ้าเป็นกลางเลขอะตอมกับโปรตอนโทษทีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับนี่คือเป็นกลางสองตัวนี้เป็นกลางกับไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมกับจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันนะ